0: จีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
1: กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
4: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดน ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย

0: ายวิทย์พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก 500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
1: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
0: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
3: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นนั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงษ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6 มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-31 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้งสองชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
17: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
18: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็ขอพบกมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี่อาตมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานปรัมปราแต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเป็นอันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นพระเนมิราชแล้วก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระเนมิราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระเนมิราชเป็นคนใบ้แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาษิตที่พระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสการะต่างๆมีความจริงภาษิตข้อนี้เป็นภาษิตคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์มิตรสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบคนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เรียกว่าคนประทุษร้ายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกันแต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดพ้องออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆเขาต้องไม่คิดประทุษร้ายกันคำว่าประทุษร้ายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพรรคพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นกลุ่มเมื่อแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราฆ่าฟันกันก็ไม่มีและบริการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม้ร้ายปรารถนาทำลายชีวิตโขกเข็นบังคับด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์บ้างให้กลับกลายไปอยู่ในอำนาจเขาทั้งที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีศีลธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรหรือว่าเป็นคนรักมิตรที่บางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่เป็นอิสรภาพอยู่ในเวลานี้คำว่าเป็นอิสรภาพสำหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้จะคบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อยก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาปลัยที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะทำคนไทยทั้งชาติให้กลายเป็นทาสสำหรับคนกลุ่มเดียว ดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่ง3ชุดแม้แต่ละชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขาและอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องประการเปรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มก็ให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขตอย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั้นเขามีลัทธิการกินอยู่3แบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็กคำว่ากระทะใหญ่อาหารสำหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละ500กรัมวันละครึ่งกิโลต่อหนึ่งคนสำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะกลางก็หมายถึงว่าเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมหมู่เหล่าคนประเภทนี้มีกับข้าวกิน3อย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้เพราะเป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านเพื่อให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปถ่ายเพื่อเอาเงิน 40,000 บาทท่านก็คิดว่าลูกหลานจนเพราะท่านอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยผลที่สุดเขาเอาไปมัดแช่น้ำไว้บ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็บอกว่าเขาไปเส้นแก่แล้วเขาจะเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนรวยไปถ่ายแม่มาจากประเทศนั้นเมื่อมีโอกาสได้คุยกันแกก็เธอก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของลัทธิที่เขาจะมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับลัทธินั้นมาประมาณ10ปีเศษนี่ประเทศหนึ่งนะคือประเทศแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจ้าตัวจีนทำยังไงเขาบอกว่าไม่มีความหมายกับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเยี่ยโป้หรือผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมู12ตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละ1บาทลูกสะใภ้เป็นนางพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละ6สลึงถ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณ365บาทสำหรับลูกชายจะซื้อรองเท้าไม่ได้หนึ่งคู่และอาหารค่ากินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้าวสารประเทศนั้นเขายังดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ำข้าวสงสารลูกสาวไอ้ลูกชายก็ลูกสะพ้ายเอาเนื้อข้าวไว้ให้ลูกกินแต่ว่านี่ประเทศนี้ประเทศใหญ่อย่างดีสำหรับประเทศลาวกับประเทศเขมรร้ายกาจมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นไม่ได้ความแรงแค้นมากณที่ใกล้ๆคนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมู่โน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อน นายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกำหนดให้กินรัฐจะกำหนดให้ทำงานป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะมานั่งทำแบบสบายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งลัทธิแบบนี้คนที่เขามาคุยให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทำลายมิตรเขาคิดใหญ่คนไทยทั้งชาติเป็นทาสของคนหมู่เดียวท่านหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตของพระเตมีนี่ท่านดีมากน่าจะจำไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรอย่าไปทำนั้นสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือว่าคิดประทุษร้ายกับคนไทยด้วยกันที่เป็นอิสรภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนต้องอดอยากอยู่ในป่าความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมืองนี่เราต้องมารบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันก็เพราะคนไทยด้วยกันที่คิดประทุษร้ายมิตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการย้ายชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนเราไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สุดเมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท่าย

ฟังถ้อยคำคำว่าเตมีต่อไปพระเถรกล่าวเป็นภาษิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ย่อมไม่อดอยากเพราะมีคนรักนี่นะเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเรานี่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงเมื่อมีแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาภสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้มันเองกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแต่ว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสัยจึงได้หยุดจากการขุดหลุมแล้วก็พินิจพิจารณาใกล้ๆและเขาเกิดจำได้ว่าพระกุมารที่เขานำมาจะฝังนั่นเองให้แอบมายืนอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง่อยหูก็หนวกนี่ย่องมายืนอยู่ได้ยังไงในเวลาที่จำได้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เจ้านายเขาไม่ง่อยใช่แล้วนี่เขาเลยก้มลงกราบกราบลงปฏิท่าของพระเตมีที่กล่าวว่าโอ้โหโอ๋หนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บันดาลให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะเขาก็ตอบว่าก็เพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้ง10กว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปที่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวพระผู้เดียวค่ะความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดซะเยอะแยะเสียเวลาฟังขอต่อไปถ้าพระเตมีจะได้กล่าวต่อว่าไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีกหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังแล้วพระยาค่ะข้าพระพุทธข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทำร้ายพระองค์เสียแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนำพระองค์เข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระราชบิดาและพระราชมารดาเพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เนี่ยพระเตมีเริ่มหมดเคราะห์พระเตมียังได้ทรงตรัสกับว่าในสารถีเตทนันทะเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำความชั่วซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดในนรกยังไม่รู้จักจะผุดจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรานี่แปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหูหนวกเป็นคนง่อยแต่ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักปราชญ์อยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์นรกนี่มันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจไม่เกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเป็นง่อย แล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ไม่ได้คิดจะฝังด้วยความโกรธแค้นเขามาตามคำสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดโลกเป็นพระบาทนำหมายข้าราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาลกิณีต
ถ้าเคยเก็บไว้จะมีอันตราย

0: กับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารดาจะมีอันตรายกับมารดาประชาชนทั้งประเทศจะทำให้ชาติชิบหายนี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่พูดคนที่ไม่เคลื่อนไหวชาติจะมันไหลได้ยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยงแต่แข็งแสคนเขามีความสุขสอนแนะนำให้คนเขาแตกร้าวกันยุยงส่งเสริมปลุกระดมมวลชนพระเตมีกับคนประเภทนี้เนี่ยใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาลกิณีกันแน่จะเห็นคนนิ่งๆอย่างพระเตมีเป็นกาลกิณีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกร้าวในประเทศชาติเป็นกาลกิณีเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเพื่อในสารถีต่อไปก็ความดีใจของเขาก็ยิ่งกล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไรใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยแม้ข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติผ้าผ่อนแต่พันต่างจากพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชวินดาและพระราชมันดาของพระองค์จะทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวารและอะไรก็ตามที่ปรารถนาเพราะใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาไม่เป็นคนหูหนวกเป็นใบมาตั้ง10 กว่าปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทำให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้จะกลายเป็นความดีใจที่เหนือความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในการก่อนข้าพระองค์กำลังจะได้รับความสุขไม่ต้องลำบากลำบนต่อไปที่นี่นี่ความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ดีใจว่าพระองค์ดีดีว่าเขาจะมีลาภดีว่าเขาจะมียศนี่คนนี้อดแบบนี้ไม่ได้อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งกินเงินภาษีอากรของบรรดาราษฎรทั้งหลายจงรักษากำลังใจอย่าทะเยอทะยานอย่าทะนองตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังพินาศไปแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าการลืมตนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับในสารถีเห็นว่าเตมมีท่านดีขึ้นมาแทนที่จะดีใจว่าท่านไม่เป็นใบกลับหวังกำไรคือจะได้ลาภในยศเราคุยกันต่อไปถ้าเตมมีจะนิกล่าวว่าท่านอย่าเพิ่งดีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพร้าเป็นคนกาลกิณีที่ชาวบ้านก็หาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความผิดหายบรรลัยให้เกิดกับประชาชนและคนละเมืองทั้งพระราชบิดาและพระราชมันดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังประชาพิดิษถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดีท่านถ้าว่าท่านนั้นท่านนำเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่ดีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาลกิณีไปก็ได้เพราะว่าใครๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของบุคคลอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนแว่นแคว้นไม่มีสำหรับเราเราจะบำเพ็ญพุทธรักษาศีลอยู่ในป่านี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ถ้าฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่ขืนไขคอกันก็อย่าเสียดายเวลาในสารถีในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสกับพระราชบิดาเสียก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยถ้าพระองค์ทรงไปกราบลาพระราชบิดาให้ทรงทราบเสียก่อนจะเป็นอันดี พระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทำความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทำเป็นใบ้ทำเป็นคนหูหนวกทำเป็นคนง่อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมืองเราต้องถูกทรมานมาฝืนอริยาบททุกอย่างของเรามาถึงเวลา10ปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราน่ะสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปีแต่ว่าเราก็จะต้องทำกรรมชั่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสรรพาวุธสับฟันได้รับการทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเช่นเดียวกับคนที่เขาต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเคี่ยนคนให้เขาฆ่าคนให้เขาทรมานคนโน้นริบทรัพย์คนนั้นริบทรัพย์คนโน้นอะไรอย่างนี้วันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทำความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบ้างหรือเพราะเราเองนี่เข็ดการตกนรกเต็มทีท่านนายสารถียังไม่เข้าใจเรื่องนรกเขาค้านยังอดที่จะค้านไม่ได้เพราะความเข้าใจเขาน่าต้องการอย่างเดียวคือลาภสการะคิดว่าถ้านำพระเตมีกลับไปได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละความร่ำรวยจะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชวิดาอาจจะตั้งให้เป็นมหาหมัดผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดีซึ่งมีคติตรงกันข้ามกับพระเตมีเขาจึงได้กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นเพราะพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเพื่อคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้อำนาจในการกระทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทำอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทำอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นใครไม่กันทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คือความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดนของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีความสุขเพราะความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิพย์ก็เรียกว่าเมืองสวรรค์คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปสู่นรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนคนที่อายุยังได้แข็งแสบให้คนไทยแตกร้าวซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ต้องไปสู่อบายภูมิซึ่งมันจะมีความเร่าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้มองดูเวลาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเวลาไม่อำนวยหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
3: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
4: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
4: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
5: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
4: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 71 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอา้งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไม
2: ไซมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควร
3: ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟ
5: ค่ะ
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21
10: ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอัมรอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ที่สร้างความสุขและกำลังใจให้กับคนไทยในขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กขณะที่น้องเนเน่อยู่ที่นครลอสแองเจลิสเพื่อทำการแข่งขันทุกคนในคณะได้ติดตามข่าวและร่วมรุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามน้ำคลองพระสะทึงหลังน้ำในอ่างเกินความจุเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
11: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตนละประธานสระแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาฉกรและอำเภอเมืองสระแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
9: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไร้ผลกระทบน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80สำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
9: นาโต้พร้อมรับมือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมของรัสเซียนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่านาโต้พร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และการโจมตีรูปแบบอื่นในสงครามลูกผสมของรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มการสนับสนุนยูเครนหากต้องการที่จะส่งสัญญาณไปยังรัสเซียในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์หรือการโจมตีแบบสงครามลูกผสมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานข่าวกรองกลาโหมของเดนมาร์กหนึ่งในสมาชิกนาโต้เปิดเผยว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุโจมตีแบบสงครามลูกผสมต่อเป้าหมายในชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารแบบจำกัดเป้าหมายต่อสมาชิกนาโต้หรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
5: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉมาสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
6: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ระราชดำริอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยนี้เองจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำที่มุ่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนมาเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งชีวิตของราษฎรหากป่ากลับมาชีวิตก็จะกลับคืนสู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงอีกครั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมีได
1: ้ Metro Lifestyle
2: Metro Lifestyle
3: 2 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบลดพอยต์ในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปะตำบ บลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายธานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่นอนนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรา รั้วสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนเมื่อถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดัต้าปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี102มิลลิเมตรและสายใหม่91มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมาย รัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวกท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตเกี่ยวกับระดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอซ์ประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเดินนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซ เรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไซสมบูรณ์หัวพันอุดมไส่หลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทร์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของ e-sport ไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาที ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10.48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัฒน์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุธจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้เจรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิดคาดนาครายงาน
20: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
21: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
20: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
21: หยุดอย่า กดอย่าโอน
20: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
21: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
20: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้าน

0: 4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้า

0: คะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้า หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจากสุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
4: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
5: โอ้
4: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
5: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
4: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
5: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
4: ถูกต้องแล้วครับ
6: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
7: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
8: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
7: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
9: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
10: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
9: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
10: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
9: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
11: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
12: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
13: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
14: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า
0: วิ
1: มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลในที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพใช้ได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่เสียงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
8: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาลชโยรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปรกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่ง นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้จุเวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้จุเวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในจังหวัดโอกินาวะและพื้นที่อื่นๆของประเทศน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย

0: ้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
1: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: กันอย่างมั่นคงกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี้
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์
11: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลผวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
9: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
12: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดิน
13: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
14: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
13: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
14: ใช่ๆขี้โกง
13: เพิ่มขึ้น
14: นิสัยอ่ะ
13: เพิ่มขึ้น
14: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
13: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: พึ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี
2: ่ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห
3: ้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
2: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: มั่นคง
10: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
11: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนารุมนอุดมพรรายงาน
10: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
12: นายกฤตภูมิเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ภัทรราพรพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
10: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 4,400,000 รายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยว่าสอนเร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า 4,400,000 รายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริม
9: ป้าครับใครอยากกินขนม
13: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
13: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
14: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอา
1: จูงควายไปไหนล่ะกล้า
2: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
1: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
2: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
1: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
5: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2534
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสเอาในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยและนิทานทั้งสองเรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันในวันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นนิทานที่เล่าเกี่ยวกับการสู้สุดตาของเจ้านกกระจอกที่มีจิตใจกว้างขวางและไม่ยอมแพ้ต่อทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตมันนั้นได้ไปเจอเข้ากับสุนัขตัวหนึ่งและพยายามจะให้ความช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากที่ตกลงปลงใจกันว่าจะเป็นเพื่อนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาทดสอบเจ้านกกระจอกน้อยซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เอามากๆเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวของเจ้านกกระจอกไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้านกกระจอกนี้จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้กันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่านกกระจอกใจสู้แอบใบนิดนึงนะคะว่าเจ้านกกระจอกเนี่ยสู้สุดใจจริงๆเลยล่ะค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วพี่ยามียังมีนิทานมาฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือนิทานเรื่องความพยายามที่เท่าเทียมซึ่งเป็นเรื่องราวของเมืองแห่งหนึ่งที่มักจะได้ยินเสียงระฆังดังแววมาแต่ไกลจากป่าลึกซึ่งแต่ละคนในเมืองนั้นก็เข้าใจกันไปต่างๆนานาค่ะบ้างว่าเป็นเสียงของโบสถ์ที่อยู่ในป่าบางก็เข้าใจว่านั่นเป็นเสียงที่แว่วมาจากสวรรค์นั่นจึงทำให้พระราชาต้องการที่จะรู้ที่มาของเสียงระฆังและได้ออกประกาศให้คนในเมืองนั้นหาคำตอบมาให้ได้หากใครที่ค้นพบแหล่งกำเนิดของเสียงก็มารับรางวัลไปเลยและจากการที่พระราชาได้ประกาศนี้เองก็มีผู้คนจำนวนมากออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาความจริงและแหล่งกำเนิดของเสียงนั้นเอ๊ะใครกันนะที่จะได้พบแหล่งกำเนิดของเสียงดังกล่าวได้ข่าวว่ามีคนถึง2คนเลยล่ะค่ะต้องไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่กันแล้วล่ะจบนิทานของพี่แยมมี่ก็ไปต่อกันในภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าจ้อยเนี่ยยกอุปกรณ์วาดรูปมาที่บ้านของลุงทองดี แต่ว่ามัวแต่นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนนะสิคะไม่ยอมลงมือสักทีลุงทองดีที่เห็นว่าเจ้าจ้อยมัวเออระเหยจึงต้องเดินเข้าไปกระตุ้นให้เจ้าจ้อยเริ่มทำงานนั่นเองคำว่าเออระเหยจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้มารับฟังพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังคะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่านกกระจอกใจสู้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสุนัขตัวหนึ่งคอยเฝ้าบ้านให้กับเจ้านายของมันด้วยดีเสมอมาแต่เจ้านายของมันนั้นนิสัยไม่ค่อยดีนักมักจะปล่อยให้มันต้องหิวอยู่เสมอๆและครั้งนี้ก็เช่นกันที่เจ้านายมันไม่ยอมสนใจมันเลยทำให้มันอดอาหารมันนานหลายวันมันจึงได้ออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปเสาะหาอาหารด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เจออะไรที่มันจะพอกินได้เพื่อประทังความหิวได้เลยจนกระทั่งมันนั้นหมดแรงและนอนฟุบอยู่ตรงข้างทาง
1: ฮ่าเจ้าเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงมานอนหมดแรงอยู่ตรงนี
0: ้นกกระจอกตัวน้อยได้ถามเจ้าสุนัขด้วยความเป็นห่วง
2: ข้าหิวเหลือเกินเจ้านายของข้าไม่เคยเอาใจใส่ข้าเลยสักนิดเดียวถ้าไม่ข้าไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วนะ
0: สุนัขได้กล่าวตอบด้วยน้ำเสียงที่จวนเจียนจะสิ้นใจ
1: เจ้ายังพอมีแรงเดินอีกสักหน่อยไหมกัดฟันแล้วก็เดินตามเรามาสิเราน่าจะหาอะไรให้เจ้ากินฮะ
0: สุนัขได้เดินโซซัสโซเซตามนกกระจอกไปอย่างช้าๆจนได้มาถึงร้านขายเนื้อแห่งหนึ่งนกกระจอกได้บินไปคาบเศษเนื้อที่คนทิ้งเอาไว้มาให้เจ้าสุนัขได้กินเป็นอาหารเมื่อเศษเนื้อที่ร้านนั้นหมดนกกระจอกก็พาสุนัขไปยังร้านขายเนื้ออีกร้านหนึ่งเพื่อหาเศษเนื้อให้สุนัขได้กินอีกจากนั้นนกกระจอกก็พาสุนัขไปยังร้านขายขนมปังแล้วก็จิกเศษขนมปังมาให้กับสุนัขได้กินจนมันนั้นกลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้ง
2: ข้าต้องขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือข้าทั้งที่เจ้าก็ตัวเล็กแค่นิดเดียวแต่น้ำใจเจ้ายิ่งใหญ่เกินตัวนับจากนี้ข้าสัญญาว่าข้าน่ะจะเป็นเพื่อนตายกับเจ้าน
0: กกระจอกกับสุนัขจึงตกลงที่จะเป็นเพื่อนกันเมื่อกินจนอิ่มแล้วมันทั้งสองจึงได้หาที่พักผ่อนนกกระจอกนั้นนอนอยู่บนคบไม้ส่วนสุนัขนั้นนอนอยู่ที่ริมถนนในขณะที่สุนัขได้หลับไปด้วยความอ่อนเพลียได้มีเกวียนบรรทุกวายเล่มหนึ่งวิ่งมาตรงที่สุนัขนั้นนอนหลับอยู่นกกระจอกเกรงว่าเกวียนนั้นจะทับสุนัขจึงได้บินไปที่เกวียนและกล่าวกับคนขับเกวียนว่า
1: ท่านจงขับเกวียนไปชิดอีกทางนึงเถอะเพราะทางที่ท่านกำลังจะไปนั้นจะทับสุนัขเพื่อนของเรานะไม่เช่นนั้นเราจะทำให้ท่านไม่เหลือสมบัติเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
0: คนขับเกวียนเห็นว่านกกระจอกตัวเล็กนิดเดียวจะมาทำอะไรตนเองได้จึงได้ขับเกวียนต่อไปโดยที่ไม่สนใจเสียงเจ้ยแจ้วของนกกระจอกเลยและในที่สุดเกวียนของเขาก็ทับร่างของสุนัขจนสิ้นใจนกกระจอกโกรธคนขับเกวียนเป็นอย่างมากมันได้ตรงเข้าไปจิกที่ถังของวายที่อยู่บนเกวียนนั้นทุกถังทำให้วายไหลออกไปจนหมดถัง
1: ยังไม่พอแค่นี้
0: นกกระจอกได้บินไปจิกที่ตาของวัวที่ลากเกวียนจนบอดสนิททั้ง4ตัว
1: นี่แน่
0: คนขับเกวียนได้โกรธแค้นนกกระจอกเป็นอย่างมากเขาได้หยิบขวานฟันนกกระจอกในทันทีแต่ทว่านกกระจอกได้บินหลบหลีกไปมาจนทำให้ขวานของคนขับเกวียนพลาดไปถูกวัวทั้ง4ตัวเสียชีวิตจนหมดนกกระจอกตามคนขับเกวียนไปจนถึงบ้านเมื่อพบว่าบ้านของคนขับเกวียนนั้นมีไร่ข้าวโพดมากมายนกกระจอกจึงได้เรียกให้เพื่อนของมันมากินข้าวโพดในไร่ของชายคนนั้นจนหมด
1: ยังไม่พอแค่นี้
0: พอพูดแล้วก็ตามเข้าไปหาชายคนนั้นในบ้านคนขับเกวียนได้หยิบขวานไล่ฟันนกกระจอกไปทั่วทั้งบ้านจนข้าวของแตกหักเสียหายเกลื่อนกลา
3: ดเฮ้ยไอ้นกบ้าข้าไม่เหลืออะไรแล้วข้าจะต้องสังหารเจ้าให้ได
0: ้คนขับเกวียนได้แผ่เสียงด้วยความโมโหและเขาก็จับนกกระจอกได้ในที่สุดคนขับเกวียนได้กลืนนกกระจอกไปด้วยความโมโหอย่างสุดขีดแต่ทว่านกกระจอกก็ยังกระเสือกกระสนออกมาจากปากของเขาได้อยู่ดีคนขับเกวียนได้ส่งเสียงบอกภรรยาให้ใช้ขวานสังหารนกกระจอกให้กับเขาทีภรรยาจึงได้ใช้ขวานฟันลงไปที่ตัวของนกกระจอกนกกระจอกก็หลบได้แต่ทว่าขวานนั้นได้ฟันไปถูกคนขับเกวียนจนไปแผลชะกันคนขับเกวียนได้เริ่มสำนึกได้ว่าเขาไม่น่าไปดูถูกความสามารถของนกกระจอกตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่ต้องมาพบกับชะตากรรมเช่นนี้แต่ถึงแม้ว่าจะสำนึกได้เขาก็ต้องสิ้นใจในที่สุดแล้ว

ของที่สู้สุดใจก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าการที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามานั้นย่อมทำให้มันผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้ด้วยดีเสมอไม่เว้นแม้แต่ตอนที่มันต่อสู้เพื่อยื้อแย่งชีวิตของตนเองจากมนุษย์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมถ้ามาคิดดูแล้วเจ้านกกระจอกก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีอำนาจน้อยแต่พร้อมจะฟันฝ่าทุกเรื่องได้เสมอแม้ว่าจะไม่มีร่างกายที่ใหญ่โตหรือว่ามีอาวุธที่รุนแรงแต่การที่เจ้านกกระจอกมีใจที่ฮึดสู้ก็ทำให้มันได้รับชัยชนะแล้วล่ะค่ะในบางครั้งนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้ก็คือจิตใจของเรานี่เองล่ะค่ะน้องๆ อย่าดูถูกนะคะว่าตัวเองไม่มีทางชนะในบางเรื่องราวได้แต่เจ้านกกระจอกที่ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าการที่สู้สุดใจสักอย่างอะไรก็เป็นไปได้เราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวของพระราชาแห่งเมืองหนึ่งที่สงสัยว่าเสียงระฆังที่ตนเองได้ยินแว่วมาจากในป่านั้นมีจุดกำเนิดมาจากที่ใดกันแน่ด้วยความสงสัยพระราชาจึงได้ประกาศให้รางวัลกับคนที่ค้นพบแหล่งกำเนิดเสียงนั้นและในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากชาวเมืองมากมายด้วยนะคะแต่ใครกันนะที่จะเป็นผู้พิชิตแหล่งกำเนิดของเสียงนั้นก่อนไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความพยายามที่เท่าเทียมไปรับฟังกันเลยค่ะ

แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองแห่งหนึ่งมีเสียงของระฆังปริศนาดังขึ้นมาจากในป่าผู้คนในเมืองต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงที่มาของเสียงระฆังบ้างก็ว่ามีบทเก่าแก่ซุกซ่อนอยู่ในป่าบ้างก็ว่ามีเสียงระฆังมาจากสวรรค์พระราชาต้องการที่มาของเสียงระฆังเป็นที่ปรากฏจึงประกาศว่าหากผู้ใดสามารถหาได้ว่าระฆังนั้นอยู่ที่ใดคนผู้นั้นจะได้รับการขนานนามว่าผู้ตีระฆังของโลกและจะได้รับการจารึกชื่อของตัวเองเอาไว้ในประวัติศาสตร์ผู้คนมากมายจึงได้ออกตามหาเสียงระฆังปริศนานั้นจนกระทั่งนายพันผู้หนึ่งมาพบที่มาของเสียงระฆังได้ในที่สุดและพิสูจน์ได้ว่าที่แท้จริงแล้วเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เป็นเสียงของระฆังที่เข้าใจกันแต่หากว่าเป็นเสียงของนกฮูกที่เจาะต้นไม้เพื่อทำระฆังเรื่องราวของระฆังปริศนาได้ถูกบันทึกลงในหน้าหนังสือและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคล้ายระฆังดังขึ้นมาจากป่าทุกคนก็จะรู้ว่านั่นเป็นเสียงของนกฮูกที่กำลังทำรังอยู่นั่นเองวันหนึ่งเป็นวันประกอบพิธีทางศีลมหาสนิทเด็กๆทุกคนในเมืองจะต้องเข้ามาร่วมในพิธีนี้ไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายโอรสของพระราชาผู้ครองเมืองเมื่อพิธีศีลมหาสนิทได้จบลงแล้วระฆังปริศนาก็ได้ดังกังวานขึ้นแต่ก็ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะคิดว่านั่นเป็นเสียงทำรังของนกฮูกแต่เจ้าชายกลับไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเจ้าชายเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่มีใครเห็นที่มาของเสียงระฆังด้วยตัวเองก็จะไม่ปักใจเชื่ออย่างเด็ดขาดเจ้าชายจึงได้ชวนเด็กที่อยู่ในโบสถ์เข้าไปในป่าเพื่อตามหาที่มาของเสียงระฆังแต่ไม่มีเด็กคนไหนคิดไปกับพระองค์เลยมีเพียงแค่เด็กชายผู้ยากไร้คนเดียวเท่านั้นที่ตามเจ้าชายเข้าไปในป่าทั้งสองได้เดินทางไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีกระดิ่งใบใหญ่ๆแขวนอยู่ที่รอบบ้านแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เสียงระฆังที่ทั้งสองได้ยินทั้งสองจึงได้เดินเข้าไปในป่าลึกลับมากขึ้นมากขึ้นและพบกับนกฮูกที่กำลังทำรังอยู่แต่ก็ต้องพบว่าเสียงระฆังที่ได้ยินนั้นไม่ได้มาจากบริเวณที่นกฮูกทำรังแต่กลับดังออกมาจากที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเจ้าชายและเด็กยากไร้ได้ตกลงที่จะแยกกันตรงนี้เพราะได้ยินเสียงดังมาจากคนละทิศกันทางที่ทั้งสองได้เดินไปนั้นต่างเต็มไปด้วยความยากลำบากตามร่างกายได้ถูกทิ่มแทงไปด้วยน้ำอันแหลมคมของต้นไม้สารพัดชนิดแต่ทั้งสองก็ยังไม่ย่อท้อและยังคงมุ่งหน้าเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองนั้นเลือกอย่างตั้งใจเพราะคิดว่าปลายทางที่ตนเองกำลังมุ่งหน้าไปนั้นจะทำให้รู้ว่านั่นคือเสียงอะไรกันแน่เจ้าชายได้ปีนขึ้นไปตามโขดหินและยอดผาเจ้าชายได้เห็นภาพของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินปลายของขอบฟ้ามีเมฆสีแดงราวกับสีของโลหิตตรงใจกลางมองเห็นเป็นช่องสีดำคล้ายกับหน้าต่างทรงโค้งที่อยู่ในโบสถ์ซึ่งมีเสียงระฆังดังแว่วออกมาเจ้าชายดีใจมากที่รู้ว่าเสียงที่พระองค์ตามหานั้นดังมาจากที่ดินแดนของพระเจ้าแต่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาเด็กชายผู้ยากไร้ได้ก้าวขึ้นมาเคียงข้างกับเจ้าชายทั้งสองได้ยืนมองระฆังที่ตามหาแม้ว่าเด็กชายผู้ยากไร้จะมีชาติตระกูลที่แตกต่างไปกับเจ้าชายอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้แต่เพราะว่าเขามุ่งมั่นและพยายามในเส้นทางของตัวเองที่เลือกอย่างไม่ย่อท้อเขาก็พบกับความสำเร็จได้ในเช่นเดียวกันเด็กทั้งสองได้นั่งฟังเสียงระฆังท่ามกลางโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติเหล่าวิญญาณได้โอบล้อมทั้งสองคนเพื่อร้องเพลงแสดงความยินดีทั้งสองได้พบที่มาของเสียงระฆังปริศนาเด็กผู้ยากไร้ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะเขารู้ว่านับตั้งแต่นี้หากเขาไม่ละทิ้งความพยายามเขาก็จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆสิ่งเช่นเดียวกับเจ้าชายที่รู้ว่าการที่เกิดมาเพียบพร้อมก็ใช่ว่าจะสำเร็จได้ทุกสิ่งถ้าไม่รู้จักพยายามด้วยตัวเอง

ี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่นิทานเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เราเห็นนั่นก็คือความพยายามนั่นเองเป็นเรื่องที่เท่าเทียมเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นต่างก็มีความพยายามได้ไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาฐานะหรือว่าชาติกำเนิดแบบไหนพวกเราก็ล้วนแล้วแต่มีความพยายามและมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เสมอดูอย่างเด็กชายผู้ยากจนและเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ในเรื่องนี้สิคะเมื่อต้องต่อสู้ด้วยการเดินเข้าไปในป่าแล้วสิ่งเดียวที่ต้องใช้นั่นก็คือความพยายามทั้งสองก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะและได้ค้นพบกับแหล่งกำเนิดของเสียงนั้นทั้งสองฝ่ายเลยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแห่งความพยายามที่น่าประทับใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็จบนิทานในส่วนของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อในช่องภาษาพาสนุกกันเลยวันนี้เจ้าจ้อยได้รับมอบหมายการบ้านให้มาวาดรูปแต่ก็ไม่ยอมทำงานนะสิคะไม่ยอมวาดสักทีเอาแต่ระเหยอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็ขำคิกคักคิกคักพอลุงทองดีเข้าไปถามตนเองก็บอกกลับมาว่ารอแรงบันดาลใจอยู่แล้วอย่างนี้งานจะเสร็จไหมล่ะคะเนี่ยเจ้าจ้อยไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าระเหยพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุก

0: แต่ก็ไม่ยอมวาดมัวแต่นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนหัมเพลงไปอยู่เรื่อยจนลุงทองดีสงสัยและต้องเดินเข้าไปถามว่าทำไมถึงยังไม่เริ่มงานสักที
1: นี่ไอ้จ้อยเอ็งแบกเครื่องไม้เครื่องมือวาดภาพมากองไว้ทำไมตั้งเยอะแยะเนี่ย
2: ก็จะอยากเอามาวาดภาพนะจ๊ะลูก
1: แล้วเมื่อไหร่เอ็งถึงจะวาดล่ะถ้าเห็นเอ็งเอาแต่มัวอ่านหนังสือการ์ตูนมานานแล้วนะ
2: จ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ
1: อ้าวไอ้นี่แล้วทำไมเอ็งถึงยังไม่วาดเล่า
2: ก็จ้อยไม่รู้ว่าจะวาดอะไรนี่นาครูที่โรงเรียนบอกว่าให้วาดภาพที่สื่ออารมณ์ที่อยู่รอบตัวนะจ๊ะ
1: อ้านี่ไงถ้าเอ็งไม่รู้จะวาดอะไรเนี่ยนะเอ็งก็วาดข้าสิรอเฟี้ยวแถมเต็มไปด้วยอารมณ์มาวาดข้าเถอะ
2: เอ้ยอารมณ์คนขี้บ่นนั่นแหละจ้ะ
1: เดี๋ยวเอ็งจะได้อยู่ในอารมณ์คนโดนมังเอกเขกหัวเข้าให
2: ้โอ้โหลุงก็จะเขกหัวจ้อยอย่างเดียวเลย
1: ก็เอ็งมันกลัวประสาทข้านี่นะแล้วนี่สรุปจะยังไม่วาดใช่ไหมข้าจะได้ไม่ต้องรอดู
2: น่าจะยังอะจ้ะงานศิลปะเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์ต้องใช้จิตวิญญาณจ้อยจะมาวาดในทีเดียวเลยไม่ได้หรอกตอนเนี้ยจ้อยกำลังหาแรงบันดาลใจอยู่ยังไงล่ะจ๊ะ
1: แรงบันดาลใจของเองก็คืออ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะ
2: ใช่จ้ะ
1: เฮ้ยข้าละไม่เข้าใจเองจริง
2: ๆเอาหน้าลุงให้จ้อยได้ใช้อารมณ์ศิลปินสักหน่อยเถอะนะจ๊ะ
1: เออจะใช้ก็ใช้ไปเถอะมัวเออระเหยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่ามางอแงทำงานไม่ทันนะเองโดนข้าบ่นซ้ำแน
2: ่อะอะไรนะลุงว่าจ้อยระเหยอะไรเหรอ
1: ไม่ใช่ระเหยแต่เป็นเออระเหยต่างหากเล่าน
2: ั่นแหละลุงพูดอะไรจ้อยไม่เข้าใจจ้อยก็นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เพลินๆนี่นา
1: คำว่าเออระเหยที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการปล่อยอารมณ์ตามสบายยังไงล่ะ
2: อ้าวแล้วการปล่อยอารมณ์ตามสบายมันไม่ดีตรงไหนล่ะลุงอยากจะให้จ้อยลำบากเหรอ
1: เฮ้ยก็เพราะมัวแต่เออระเหยปล่อยอารมณ์ตามสบายไม่ยอมทำงานนี่แหละที่จะทำให้เองลำบากในภายหลังน่ะ
2: โอ้ลุงเดี๋ยวจ้อยก็ลงมือทำแล้วน่ะอย่าบ่นสิขอจ้อยอีกแป๊บนึงนะ
1: เฮ้ยทำข้าเสียเวลาจริงๆเองเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะดูรูปวาดเองสักหน่อยเฮ้ยเอาเวลาไปหาเลขเด็ดดีกว่า
2: เฮ้ยลุงเดี๋ยวจ้อยนึกออกแล้ว
1: นึกอะไรของเองล่ะนั่นนะฮะ
2: จ้อยรู้แล้วว่ารูปที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์เนี่ยต้องเป็นรูปอะไร
1: ไงล่ะข้าบอกแล้วเองจะวาดรูปที่หล่อเหลาของข้าใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เลยจ้าลุงจ้อยจะวาดรูปของลุง
1: เออมาสิถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะเป็นแบบให
2: ้แต่ว่าจ้อยจะวาดรูปตอนลุงทองดีกำลังลุ้นหวยนะจ๊ะมันดูเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ดีทั้งลุ้นทั้งสนุกแถมยังมีความผิดหวังปนอยู่บ่อยๆด้วยจ้ะ
1: ปัดโถเอ้ยเองจะวาดทั้งทีเนี่ยวาดให้ดีๆหน่อยไม่ได้หรือไง
2: รูปนี้ล่ะจ้ะลุงเดี๋ยวลุงไปนั่งอยู่ตรงวิทยุเลยนะเดี๋ยวจ้อยอยากจะตามไป
1: เฮ้ยเอากับมันสิคนอื่นเขาก็รู้กันหมดเลยว่าข้าชอบเล่นหวยเนี่ย
2: โอ้ลุงเขารู้กันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วน่ะ
1: เงียบไว้อย่าเอ็ดไปสิไอ้จ้อย
2: งั้นจ้อยเริ่มวาดแล้วนะจ๊ะ
1: อ่ะมาดูสิว่าเองจะวาดข้าออกมายังไง
2: เอาล่ะเริ่มได
3: ้เอาหล่อๆนะโว้ย

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามนี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามนี่มาพร้อมกับนิทานทั้ง3เรื่องที่มีความน่าสนใจมาฝากน้องๆกันอีกแล้วค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของมนุษย์และตัววีเซลที่อาศัยอยู่ด้วยกันและมีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันเสมอมาเจ้าตัววีเซลก็จับหนูให้กับมนุษย์และมนุษย์นั้นก็ให้ที่อยู่อาศัยกับตัววีเซลแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะตัววีเซลนึกอยากจะมีอิสระและได้เอ่ยปากขอร้องให้มนุษย์นั้นปล่อยตัวเองไปเพราะว่าตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมายแล้วแต่มนุษย์ก็กลับพูดบางอย่างออกมาจนทำให้เจ้าตัววีเซลถึงกับสะอึกไปเลยล่ะค่ะเอ๊พูดอะไรถึงได้สะอึกขนาดนั้นล่ะคะเนี่ยมาไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าบุญคุณกับผลประโยชน์ในนิทานเรื่องแรกกันเลยนะคะส่วนนิทานในเรื่องที่2นี้มีชื่อเรื่องว่ากังวลจนเกินควรนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่ได้เห็นรอยแตกของดินและแยกลางมาจากภูเขาทั้งหมดจึงได้หวาดกลัวและตื่นตระหนกยกมือขึ้นไหว้ท้องฟ้าเพื่อขอให้เทวดาให้ความปลอดภัยกับตนทีและหลังจากนั้นก็มีบางสิ่งพุ่งออกมาจากรอยแตกค่ะและทำให้ชาวบ้านต้องร้องอ๋อนั่นน่ะมันคืออะไรกันนะทำไมถึงพุ่งพรวดออกมาได้ไว้ไปติดตามรับฟังนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันได้เลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของนกเขาแมวที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าเม่นถึงได้นอนกลางขนเป็นน้ำแหลมๆอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งตอนที่มันหลับอยู่หลังจากที่เจ้านกเขาแมวได้เอ่ยปากถามไปแล้วเจ้าเม่นน้อยก็เลยตอบมาอย่างคงคายจนทำให้นกเขาแมวร้องอ๋อกันเลยทีเดียวว่าแต่เจ้าเม่นจะพูดอะไรออกมาถึงทำให้นกเขาแมวซาบซึ้งใจแบบนั้นกันล่ะคะมาไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าระแวดระวังภัยในนิทานเรื่องที่3นะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าสามแสบเดินตามหาลูกฟุตบอลที่หายไปจะมีก็แต่เจ้าแดงที่มัวอมพนันและไม่ยอมออกความคิดเห็นอะไรเอ๊แล้วคำว่าอมพนันที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะว่าไปติดตามรับฟังนิทานในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าบุญคุณกับผลประโยชน์ไปรับ

0: ชายคนหนึ่งได้จับตัววีเซิลได้เขาจึงได้นำมันมาเลี้ยงไว้ในบ้านแต่ว่ามันนั้นต้องการที่จะกลับบ้านกลับไปอยู่ในป่าที่มันอยู่ตามเดิมมันจึงได้คิดหนีมันได้พูดกับชายผู้นั้นไปว่าได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะข้าอุตส่าห์ช่วยจับหนูที่มารบกวนท่านชายคนนั้นได้ยินจึงได้ตอบกลับไปว่า
1: ข้าซาบซึ้งใจที่เจ้าช่วยจับหนูและข้าก็อยากจะปล่อยเจ้าไปเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วเจ้าเองก็มีความสุขอยู่กับการไล่กัดหนูและเจ้าก็กินมันเพื่อตัวเองดังนั้นเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องมาอ้างว่านี่เป็นบุญคุณความดีเข้าใจไหมกลับไปอยู่ในกรงอย่างเดิมเถอะ
0: เมื่อเขาพูดจบก็จับมันเข้าไปไว้ในกรงตามเดิม

ลงคิดว่าตัวเองนั้นได้ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์เอาไว้มากมายแต่ในทางกลับกันค่ะมนุษย์ก็ได้พูดและอธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่เจ้าตัววีเซลทำนั้นมันเป็นเพียงแค่ความสนุกส่วนตัวแต่ตัวเองก็ล้วนได้ผลประโยชน์และในเมื่อเป็นแบบนี้ตัววีเซลจะไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรอีกนั่นจึงทำให้คำขอของตัววีเซลถูกตีตกไปนั่นเองแล้วค่ะโลกนี้เนี่ยมีสิ่งที่คลุมเครือมากมายหากจะใช้ถ้อยคำแบบไหนก็ต้องแยกแยะความหมายของคำนั้นให้ถูกต้องด้วยนะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเกิดรอยแตกแยกบนพื้นดินขึ้นทำให้ชาวบ้านตกใจกลัวและตื่นตระหนกกันเป็นอย่างมากและในขณะที่ชาวบ้านกำลังตกใจกันอยู่นั่นเองก็มีบางสิ่งพุ่งออกมาจากพื้นดินไปรับฟังพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าอะไรพุ่งออกมาจากพื้นดินกันแน่ไปรับฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากังวลจนเกินควรไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชาวบ้านต่างสังเกตเห็นว่าภูเขาลูกหนึ่งนั้นกำลังพิโรธมีควันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องพื้นดินนั้นสั่นไหวต้นไม้นั้นไหวเอ็นพวกเขาแน่ใจว่าสิ่งที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นพวกชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันที่กลางหมู่บ้านเพื่อจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้พวกเขาได้รอแล้วรอเล่าก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและแล้วแผ่นดินนั้นก็ได้ไหวขึ้นอีกแผ่นดินได้แยกกันเป็นทางยาวที่เชิงเขาพวกเขาจึงได้คุกเข่าลงเพื่อรอดูให้แน่ใจและในที่สุดหนูตัวกระจ้อยร่อยก็โผล่หัวออกมาหนวดของมันออกมาจากรอยแยกนั้นและวิ่งผ่าเข้าไปในฝูงชนนั่นหนูนี่นะหนูอ่ะฉันว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะ
1: ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเจ้าหนูแล้วก็สัตว์ตัวอื่นๆน่ะมันก็คงจะแห่แล้วก็หนีมาเยอะกว่านี
0: ้เหตุการณ์ที่หนูนั้นโผล่ขึ้นมาจากดินทำให้รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวและน่าเป็นกังวลอีกแล้วนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าด่วนตกใจหรือวิตกกังวลไปก่อนที่จะรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น

ที่แท้สิ่งที่พรวดออกมาจากรอยแตกนั้นก็คือเจ้าหนูตัวจี๊ดนั่นเองแถมรอยแตกแยกนั้นก็ไม่ได้นำไปสู่ภัยพิบัติอะไรอย่างที่ชาวบ้านแตกตื่นตกใจเลยมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บังเอิญเกิดขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ในใจของชาวบ้านกลับเกรงกลัวไปถึงไหนต่อไหนสิ่งนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าในบางครั้งความหวาดกลัวก็อาจจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงยังไงถ้าจะอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ต้องใจเย็นชั่งใจเอาไว้และไม่ตื่นตระหนกจนเกินควรนะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยเมื่อเจ้านกเขาแมวไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าเม่นจึงต้องนอนกลางขนของตัวเองอยู่ตลอดเวลากระทั่งในตอนที่มันหลับนั่นจึงทำให้เจ้าเม่นต้องอธิบายในสิ่งที่มันกำลังทำอยู่เพื่อให้นกเขาแมวหายสงสัยไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าระแวดระวังภัยไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ในคืนหนึ่งดวงจันทร์ได้ส่องแสงนวลซึ่งสว่างพอที่จะมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้โดยรอบเจ้านกเขาแมวตัวหนึ่งได้เกาะอยู่บนกิ่งไม้ตาของมันกำลังจ้องมองเจ้าเม่นน้อยอย่างสงสัยเจ้าเม่นน้อยได้นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ที่นกเขาแมวเกาะอยู่แม้ว่ามันจะหลับสนิทแต่มันก็ยังคงกางขนของมันออกมาตลอดเวลาเมื่อมันนอนจนเต็มอิ่มแล้วมันก็ได้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็บิดขี้เกียจบิดตัวไปบิดตัวมาเจ้านกเขาแมวเห็นเม่นตื่นแล้วจึงได้ร้องถามขึ้นไปว่าน
1: ี่ๆ นี่เจ้าเม่นเจ้าเม่นทำไมเวลาเจ้าหลับขนของเจ้ายังคงกางออกเช่นนี้ล่ะ
0: นกเขาแมวได้เอ่ยถามเจ้าเม่นได้มองหน้านกเขาแมวอยู่อย่างสงบพักหนึ่งแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่า
2: เจ้าไม่รู้หรอกว่ารอบๆของตัวเรานั้นมันมีอันตรายอยู่รอบด้านมันจะทำร้ายเราเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้เวลาที่เราหลับก็ไม่ได้หมายความว่าศัตรูของเราจะหลับไปด้วยนี่นา
1: ก็จริงอย่างที่เจ้าพูดอะเนาะฉันนี่ไม่น่าถามเลย
2: ใช่ๆฉันว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่ะดี
1: นั่นสินะ

โอ้โหพี่ยามีเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมนกคอแมวถึงต้องร้องอ๋อเมื่อเจ้าแม่ได้บอกเหตุผลในการกางน้ำในเวลาที่ตนเองนั้นหลับเพราะโลกใบนี้ในบางครั้งก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่เจ้าเม่นนั้นบอกเอาไว้ว่าเวลาหลับศัตรูของมันก็ไม่ได้หลับไปด้วยน่าจะทำให้วิธีการระแวดระวังภัยที่ถูกคิดมาเป็นอย่างดีจนทำให้เจ้าเม่นน้อยสามารถอยู่รอดปลอดภัยในธรรมชาติได้นั่นเองล่ะค่ะพี่ยามีคิดว่าพวกเราควรต้องยกรางวัลให้เม่นรอบคอบเลยนะเนี่ยเอาละค่ะจบนิทานของโชว์พี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในโชว์ภาษาพาสนุกกันเลยวันนี้เจ้าแดงยอมพูดเบาะแสที่ลูกฟุตบอลหายไปหลังจากที่อมพนามอยู่ตั้งนานสองนานนั่นทำให้ทั้งสามแสบถึงกับต้องร้องอ๋อในเวลาเดียวกันไปติดตามเรื่องราวความสนุกสนุกและความหมายของคำว่าอมพนามพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: วันนี้ทั้งสามแสบกำลังออกมาเดินตามหาลูกฟุตบอลที่หายไปเนื่องจากลองค้นหาดูในที่ที่เก็บเอาไว้ก็ไม่มีเดินดูรอบๆก็ยังไม่เจอนั่นทำให้ทั้งหมดตีความกันไปต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลไปจนถึงเรื่องที่จินตนาการอย่างเลื่อนลอยกันเลยล่ะค่ะ
1: เฮ้ยมันหายไปไหนกันแล้วเนี่ยไอ้ข้าจำได้นะว่าตอนนั้นเก็บไว้ตรงนี้นี่นะ
2: น่าดีสิข้าก็จำได้ว่าที่เราเล่นกันล่าสุดเขาก็เก็บไว้ตรงนี้นี่นะใช่ไหมแดง
1: ใช่ไหมหรือว่ามีลมพัดปิวไปอ่ะ
2: ก็เป็นไปได้นะมันไม่ได้หรอกลูกฟุตบอลมันหนักจะตายลมนิดหน่อยมันจะพัดไปแล้วลมไม่น่าจะพัดของแบบนั้นเคลื่อนที่ได้หรอก
1: แต่ถ้าเป็นลมระดับพายุมันก็ทำให้ลอยได้ไม่ใช่หรอ
2: ถ้าเป็นพายุก็ใช่แต่เองเคยเห็นหมู่บ้านเรามีพายุหรอ
1: ก็จริงแฮะไม่น่าจะใช่พายุหรอกมั้งเอ้าไอ้แดงว่าไงเองไม่มีความคิดเห็นหน่อยหรอเห็นปกติมีความคิดเห็นตลอดนี่นะก็ค่ะคิดว่าพวกเองพูดมามันก็น่าสนใจนะฮะ
2: แต่ข้าว่าต้องเป็นเพราะว่ามีหมามาเข้าไปเล่นแน่ๆเลยว่าหลายวันก่อนข้าเคยเห็นไอ้เจ้าบ้าหมาของร้านค้ามันมาคุยๆเขี่ยๆอยู่แถวเนี้ย
1: เฮ้ยแต่ว่าลูกบอลมันก็ไม่ใช่อาหารนะแบบนั้นน่ะไม่ใช่สเปคของสัตว์หรอก
2: ก็สมมติว่าหมาอยากจะเล่นฟุตบอลเหมือนในหนังไง
1: โถนี่ไอ้เสียงเองก็คิดให้มันมีเหตุมีผลหน่อยหมาอะไรจะอยากเล่นฟุตบอลขนาดนั้นเล่า
2: โอ้ก็จริงแ
1: ฮะเฮ้ยนี่ไอ้แดงเองดูแปลกๆกันเนี่ยวันนี้ทำไมถึงไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรเลยล่ะเนี่ย
3: คือว่าข้าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
2: เอ้าถ้าไม่รู้แล้วใครจะไปรู้กับเองเล่า
1: เออนั่นแน่สิมีอะไรก็รีบๆพูดมาแล้วมัวอมพนำอยู่ได
3: ้ฮะอะไรนะเจ้าเองพูดอะไรนะ
2: นั่นสิเอ็งพูดอะไรอ่ะเอ็งกำลังจะบอกว่าไอ้แดงกำลังอมอะไรอยู่เหรอ
1: ไม่ใช่เขาว่าอมพนำที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงอาการที่นิ่งอึ้งแล้วก็ไม่พูดไม่จายังไงล่ะ
3: ก็คือว่าที่พวกเอ็งพูดมาน่ะมันก็ถูกทั้งหมดเลย
2: ฮะข้าพูดอะไรกันไม่เห็นจะรู้ตัวเลย
1: นั่นน่ะสินี่พวกข้ากำลังเครียดที่ลูกฟุตบอลหายอยู่นะถ้าเองจะพูดอะไรเองก็รีบพูดมาเมื่อมัวอมมานำแบบนี้เดี๋ยวข้าไม่คุยด้วยแล้วนะ
3: คือว่าเมื่อวานตอนเย็นๆน่ะข้าเห็นไอ้เจ้าโม่มันมาเขี่ยลูกฟุตบอลของเราออกมาจากที่เก็บของแล้วก็เข้าไปเล่นแล้วพอเจ้าโม่มาเล่นฟุตบอลเสร็จล้มก็พายลูกฟุตบอลพิ้ง

0: ลูกฟุตบอลตกตุ้มลงไปในคลองเลยแล้วก็ลอยไปต่อหน้าต่อตาข้าเลย
1: เฮ้โอ้เฮ้ได้ไง
0: โอ้นั่นน่ะสิอะไรกันเนี่ยโอ้นี่เราเสียลูกฟุตบอลให้คลองมากี่ลูกแล้วเนี่ยก็นี่แหละที่ข้าอุ้มพนำไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั่งหมอนนั่นก็ดูบังเอิญไปซ้ำหมดเลย
1: แล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงกันนะจ้อย
0: เฮ้ยจะทำอะไรได้อีกล่ะก็ต้องเก็บตังค์ซื้อใหม่สิระหว่างนี้ก็คงต้องเปลี่ยนไปเล่นที่อื่นกันสักพักอ่ะ
2: ขอโทษที่ข้าใช้ลูกฟุตบอลของพวกเราไว้ไม่ได้ข้าผิดไปแล้ว
1: เอาด้ามันพลาดไปแล้วนี่น
0: าข้าก็ว่างั้นแหละแต่คราวหลังถ้ารู้ว่าอะไรอีกก็รีบบอกนะอย่ามัวอมพนังแบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียแรงเดินหาเข้าใจมั
2: ้ยรับสาบครับ
0: ถ้างั้นเราไปเล่นอย่างอื่นดีกว่า
1: ไปเล่นอย่างอื่นกันไปเล่นซ่อนหาที่สนามเด็กเล่นกันมั้ย
0: เอ้าก็ได้ดีครับ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงศินีนาศรีสรรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันค่ะในเรื่องของการเลือกซื้อและใช้เก้าอี้นวดเครื่องนวดเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเภสัชกรหญิงภาวินีส่งเสริมค่ะเภสัชกรชำนาญการนะคะ
2: ตั้งสติก่อนนะครับแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับ
3: เอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าข่าวที่แชร์ออกไปอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่า
2: อย.เช็คชัวร์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจทำให้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทำให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตราย
1: เข้าสู่การสัมภาษณ์พูดคุยช่วงแรกกันเลยนะคะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเภสัชกรหญิงภาวินีส่งเสริมจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสวัสดีค่ะคุณภาวินี
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องของการเลือกซื้อและใช้เก้าอี้นวดเครื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะในคำถามแรกเลยนะคะอยากจะสอบถามว่าเก้าอี้นวดไฟฟ้าคืออะไรคะและมีลักษณะอย่างไรคะ
4: ค่ะเก้าอี้นวดไฟฟ้านะคะจะมีลักษณะเป็นเก้าอี้ที่เหมือนเป็นเก้าอี้โซฟาที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้สามารถรองรับร่างกายได้ทุกส่วนแล้วก็จะมีระบบการนวดโดยการทำงานของระบบไฟฟ้าค่ะ
1: สำหรับคำถามต่อไปนะคะเก้าอี้นวดเป็นสินค้าที่อย.ควบคุมหรือต้องขออย.ใช่หรือไม่คะถ้าใช่แล้วเนี่ยสินค้านี้จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทแบบใดคะ
4: ค่ะสำหรับเก้าอี้นวดนะคะก็คือจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะคะดังนั้นหากจะผลิตหรือนำเข้าเก้าอี้นวดก็จะต้องมาขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะสามารถนำไปผลิตหรือนำเข้าเพื่อที่จะไปขายในท้องตลาดได้แล้วก็จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทแจ้งรายการละเอียดค
1: ่ะหลายๆท่านก็คงเพิ่งทราบเลยนะคะว่าเจ้าเก้าอี้นวดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อย.จะต้องควบคุมนะคะเช่นกันเลยนะสำหรับคำถามต่อไปค่ะอยากจะสอบถามว่าคุณสมบัติหรือสรรพคุณของเก้าอี้นวดที่เขามาขออนุญาตกับทางอย.คืออะไรบ้างคะ
4: ค่ะสำหรับคุณสมบัติหรือสรรพคุณของเก้าอี้นวดนะคะที่มาขออนุญาตเนี่ยที่เราให้ไปนะคะก็คือจะต้องช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวนะคะกับเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราวค่ะ
1: ค่ะและในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นในท้องตลาดหรือว่าในเว็บไซต์หรือว่าในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะมีการโฆษณาขายเก้าอี้นวดตามที่เป็นข่าวนะคะหรือว่าไปใช้แล้วก็เกิดอันตรายขึ้นนะคะก่อนที่ผู้บริโภค จะซื้อเก้าอี้นวดมาใช้อยากจะให้คุณภวินีช่วยแนะนำค่ะว่าเราจะมีวิธีหรือมีช่องทางอย่างไรบ้างในการที่จะตรวจสอบนะคะว่าเก้าอี้นวดนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตจากอย.แล้วหรือยังค่ะ
4: ก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเก้าอี้นวดนั้นเนี่ยได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วหรือไม่นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะ www.fda.moph.go.th นะคะแล้วก็ไปที่หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปพิมพ์คำว่าเก้าอี้นวดค่ะก็จะพบรายชื่อเก้าอี้นวดที่มาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้สามารถเลือกซื้อเก้าอี้นวดได้ตามรายชื่อที่ปรากฏค่ะ
1: ดีเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะบางทีอยากจะซื้อใช้แล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊เราจะทดสอบได้ยังไงหรือเราจะเช็คได้ยังไงว่าอันนี้คืออย.อนุญาตแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถที่จะไปตรวจสอบตามช่องทางที่แจ้งไปได้เลยนะคะและคำถามต่อไปค่ะนอกจากตัวเก้าอี้นวดแล้วนะคะที่เราเห็นกันแล้วตามท้องตลาดเนี่ยนะคะเรายังเคยเห็นอุปกรณ์การนวดนะคะแบบใส่ไฟฟ้าที่เสียบไฟฟ้าได้หรือว่าใส่ถ่านได้นะคะที่เป็นลักษณะที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้นวดเองที่บ้านได้สินค้าในลักษณะแบบนี้เข้าขายเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อย.ต้องควบคุมด้วยหรือเปล่าคะ
4: ค่ะสำหรับอุปกรณ์การนวดแบบที่ใช้ไฟฟ้าหรือใส่ถ่านที่มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวหรือเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราวนะคะก็จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เช่นกันค่ะซึ่งถ้าจะผลิตหรือนำเข้าอุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะต้องมาขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปผลิตหรือนำเข้าเพื่อไปขายในท้องตลาดได้เช่นเดียวกันกับเก้าอี้นวดนะคะที่แจ้งมาทางต้นค่ะ
1: ลักษณะที่จะตรวจสอบก็คือเหมือนกันเลยถูกไหมคะ
4: ค่ะ
1: สำหรับเครื่องนวดต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะซื้อไปใช้หรืออยากรู้ว่าที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมีอย.แล้วหรือเปล่าอย.ผ่านแล้วหรือยังนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะหรืออวัยวะลงไปในน้ำนะคะที่เป็นอ่างเนาะที่เราเคยเห็นกันนะคะแล้วแช่ไปแล้วเนี่ยน้ำจะเปลี่ยนสีซึ่งจะมีการกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะสามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้หรือว่าใช้รักษาโรคได้สินค้าแบบนี้ค่ะที่เขาโฆษณากันตามที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่านะคะ
4: ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะหากเขามีการกล่าวอ้างเคลมนะคะว่าเครื่องมืออันนั้นสามารถที่จะใช้วินิจใช้หรือรักษาโรคได้เนี่ยก็จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่จะต้องประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะต้องมาขออนุญาตกับอย.ให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวที่ได้รับการอนุญาตจากอย.เลยค่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าใครที่เห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วอยากจะซื้อนะคะก็ต้องทราบนะคะว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้ที่ได้รับการอนุญาตจากอย.ไปนะคะที่บอกว่าแช่เท้าลงไปแล้วน้ำจะเปลี่ยนสีแล้วสามารถที่จะวินิจฉัยได้เลยว่าคุณเป็นอะไรหรือว่ารักษาโรคร้ายต่างๆได้อันนี้ยังไม่มีที่อย.เรารับรองไปเลยนะคะเนาะค่ะแล้วก็คำถามต่อไปค่ะให้ช่วยย้ำกันอีกทีนึงค่ะว่าสำหรับช่องทางในการตรวจสอบสินค้านะคะที่ได้รับการอนุญาตจากอย.ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นวดเครื่องนวดหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ที่ไหนบ้างนะคะ
4: ค่ะก็จากที่บอกไปนะคะก็คือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดนั้นเนี่ยได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วหรือไม่นะคะโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะ www.fda.moph.go.th นะคะแล้วก็ไปที่หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดนะคะก็จะพบรายชื่อเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดที่มาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่พบรายชื่อนี้ก็หมายความว่าอย.ยังไม่ได้อนุญาตถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับคำถามต่อไปนะคะลักษณะของเก้าอี้นวดที่เป็นเครื่องมือแพทย์ หรือว่าเครื่องนวดที่ทางอย.อนุญาตให้มีการแจ้งรายการละเอียดในขณะนี้นะคะมีคำเตือนข้อควรระวังอะไรบ้างในการที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ย้ำเตือนกันนะคะถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่ะ
4: ค่ะสำหรับคำเตือนนะคะก็คือพวกเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดเนี่ยควรจะใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะหรือนักกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็เครื่องนี้อาจจะทำให้เกิดอาการช็อกหรือหมดสติจากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะก็อาจจะก่อให้เกิดการไหม้บริเวณผิวหนังของผู้ใช้นะคะอันเป็นผลมาจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอของเครื่องได้หรือจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือจากการใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะคะดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบความไวในการรับความรู้สึกของผู้ใช้ก่อนที่จะใช้ด้วยรวมถึงกำหนดเวลาในการใช้งานของเครื่องด้วยนะคะแล้วก็ใช้แทนการออกกำลังกายไม่ได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ควรจะระวังนะคะในบริเวณที่เป็นปุ่มกระดูกบริเวณด้านหน้าลำคอผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนนะคะผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดีนะคะผู้ที่มีเนื้องอกหรือเป็นวัณโรคนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตเช่นเป็นเส้นเลือดขอดนะคะหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็บริเวณที่มีความผิดปกติของผิวหนังหรือโรคทางผิวหนังเช่นบวมผื่นมีอาการอักเสบหรือติดเชื้อนะคะก็ไม่ควรที่จะใช้เครื่องนวดค่ะ
1: จากเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะก็เห็นว่าโอ้โหมีคำเตือนแล้วก็ข้อควรระวังเป็นพิเศษหลายอย่างเลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังที่สนใจอยากที่จะใช้หรือว่ามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะแล้วจะใช้เนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องพวกนี้บางครั้งเนี่ยการที่เราใช้โดยที่เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นข้อควรระวังอันนี้เป็นข้อห้ามใช้นะคะก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้นะคะกับตัวของผู้ใช้เนาะนะคะก็ให้ดูกันให้ดีๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อยากให้คุณภวินีนะคะช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะที่ฟังรายการของเราอยู่ว่าการที่จะเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้เก้าอี้นวดเครื่องนวดนะคะให้เราต้องดูอะไรบ้างนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
4: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเวลาจะใช้เก้าอี้นวดเนาะก็ควรจะใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็อย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดเป็นอันตรายกับร่างกายได้นะคะแล้วก็บริเวณที่ควรระวังนะคะก็ควรระวังให้เป็นพิเศษนะคะเช่นบริเวณปุ่มกระดูกบริเวณด้านหน้าลำคอนะคะก็ไม่ควรจะใช้เนาะแล้วก็ผู้ที่มีความผิดปกติพวกระบบไหลเวียนโลหิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้นะคะก็ขอให้ช่วยกันจำด้วยนะคะว่าถ้าเรามีความผิดปกติอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควรจะใช้เก้าอี้นวดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะย้ำเตือนก็คือว่าก่อนใช้เนาะเราอ่านคู่มือการใช้ให้ดีถูกต้องไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: ต้องดูนะคะอ่านคู่มือการใช้ศึกษาคู่มือการใช้นะคะวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยนะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็สำหรับประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะในเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้เก้าอี้นวดหรือว่าเครื่องนวดต่างๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะคนไทยนะคะหรือว่าคนยุคใหม่ทั่วไปเนาะมักจะมีอาการที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราทำงานอยู่กับโต๊ะเก้าอี้นะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการที่เราอยากจะได้เครื่องเนาะที่จะช่วยนวดช่วยผ่อนคลายรวมถึงตัวเก้าอี้นวดเนาะที่ระบุว่าสามารถที่จะใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือว่าเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้นะก็ก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะเลือกซื้อนะเราต้องมีความรู้นะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็รู้ได้ว่าอันนี้เหมาะสมที่เราจะใช้หรือเปล่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเภสัชกรหญิงภาวินีส่งเสริมนะคะเภสัชกรชำนาญการจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอขอบคุณมากมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
5: ตอนนี้อย.เขาเปิดบริการตัวแชทบอทใน LINE นะครับ
6: เช็คข้อมูลสุขภาพผ่านทาง LINE ได้ที่ LINE FDA ไทยครับ
7: นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อีกด้วยเช็ค
8: ชัวร
6: ์แชร์
9: ติดตามได้ที่เว็บไซต์ chua.oyo.com Facebook FDA Thai และ YouTube Channel FDA Thai
0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
11: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
12: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
11: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
12: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
13: สวัสดีค่ะ
12: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
13: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
12: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
13: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
12: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
13: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
10: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
14: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์
15: กับสาว PR สารปกครอง
16: สวัสดีค่ะ
14: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
8: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
16: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
14: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

ารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองโดยในวันนี้ค่ะดิฉันอนุสราศรีไซทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการศาลปกครองพบประชาชนของเรานะคะได้นำเสนอคดีปกครองที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ฟังอยู่เสมอนะคะแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่มักจะท่านผู้ฟังเนี่ยมักจะประสบปัญหาก็คือเรื่องของที่ดินค่ะก็เป็นคดีปกครองมามากมายเลยนะคะเพราะว่าการซื้อขายที่ดินเนี่ยมักจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยค่ะแม้ว่าท่านผู้ฟังจะละเอียดรอบคอบจะระมัดระวังแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะแม้ว่าจะซื้อที่ดินโดยสุจริตแต่ว่าก็ยังเกิดความเสียหายค่ะเพราะว่าโฉนดที่ดินนั้นเนี่ยถูกเพิกถอนสิทธิ์เอาละสิคะถ้าเกิดถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปคนที่ซื้อที่ดินไปแล้วจะทำอย่างไรวันนี้ค่ะท่านประวิตรบุญเทียมตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดในฐานะรองโฆษกศาลปกครองจะมาช่วยเราหาทางออกกันในเรื่องนี้กันนะคะขอต้อนรับท่านประวิตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอนุสราสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านประวิตรคะดูจากประเด็นของเราในวันนี้ค่ะใกล้ตัวมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะประเด็นในวันนี้เห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยซื้อที่ดินมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตแหละแต่ว่ากลับถูกเพิกถอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะท่านคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นมาซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับม
0: ี
1: ตัวละครที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคนนะครับเป็นกรณีของนางกอนะครับสมมุติชื่อว่านางกอซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนี
0: ้
1: นางกอเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งที่ดินแปลงนี้นางกอซื้อมาจากนางขอนะครับนางขอได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ต่อมาจากนายคออีกทอดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาขายให้กับนางกอนะครับซึ่งผู้ซื้อทั้งสองก็คือนางกอแล้วก็นางขอเนี่ยไม่ทราบมาก่อนเลยว่าที่ดินแปลงนี้มีความเป็นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเพราะนายคอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมครับความเป็นมาของเรื่องนี้ก็คือที่ดินแปลงนี้เนี่ยก่อนที่นางกอจะซื้อมาไม่ใช่ที่ดินที่มีโฉนดนะครับเป็นที่ดินที่มีเพียงนส.3ก.นะครับนส.3ก.แปลงนี้เป็นของนายคอนายคอได้นำไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารนะครับหลังจากจดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงนี้เอาเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้วได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่านส.3ก.หายไปนะครับแล้วยังไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินด้วยว่านส.3ก.หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับเจ้าของที่ดินได้สูญหายไปที่ต้องแจ้งแบบนี้ก็เนื่องจากเพื่อจะเป็นหลักฐานนะครับว่ามีการสูญหายไปจริงเมื่อแจ้งอย่างนี้แล้วนายคอเขาก็ไปยื่นคำขอรับใบแทนนส.3ก.นะครับซึ่งตามระเบียบของทางราชการก็สามารถออกใบแทนให้ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อออกนส.3ก.ซึ่งเป็นใบแทนให้กับนายคอแล้วนะครับก็เป็นการออกโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบว่ามีการสูญหายจริงไหมนะครับนายคอก็นำใบแทนนส.3ก.ฉบับนี้ไปขอออกโฉนดที่ดินนะครับเมื่อได้เป็นโฉนดที่ดินแล้วก็นำโฉนดที่ดินไปขายให้กับนางขอและนางขอได้ขายต่อให้กับนางกอซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนี
0: ้
1: ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อมาก็คือกรมที่ดินไปตรวจสอบพบนะครับว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากที่ดินแปลงนี้ยังมีนส.3ก.เดิมซึ่งติดจำนองอยู่กับธนาคารอยู่นะครับเมื่อความปรากฏอย่างนี้อธิบดีกรมที่ดินจึงใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพิกถอนโฉนดที่ดินฉบับนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เมื่อเพิกถอนโฉนดฉบับนี้นางกอก็เดือดร้อนสิครับเพราะว่านางกอเป็นเจ้าของที่ดินนะครับมีชื่ออยู่ในโฉนดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับที่นางกอมาฟ้องเนี่ยไม่ได้โต้แย้งนะครับว่ากรมที่ดินเพิกถอนไม่ชอบเพียงแต่นางกอฟ้องว่าการที่กรมที่ดินไม่ดูแลตรวจสอบมีการออกโฉนดแทนนสสามกอทั้งที่มีนสสามของที่ดินนั้นอยู่เนี่ยแล้วมีผู้เอามาขายให้นางกอเนี่ยเป็นความประมาทเลเร่อของกรมที่ดินนะครับไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่ดีพอทำให้นางกอได้รับความเสียหายถือไว้แต่โฉนดที่ดินแล้วถูกเพิกถอนนางกอก็ไม่ได้อะไรเลยนางกอก็เลยมาฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและกรมที่ดินให้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับที่ต้องฟ้องหน่วยงานแล้วก็อธิบดีของหน่วยงานนี
0: ้
1: เพราะนางกอเห็นว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชานะครับของกรมที่ดินที่ออกใบแทนนส3กแล้วก็ออกโฉนดให้โดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนไม่มีการตรวจสอบข้อที่จริงให้รอบคอบเมื่อมีการนำโฉนดที่ได้มาขายให้กับนางกอแล้วหลังจากนั้นมีการเพิกถอนก็ทำให้นางกอได้รับความเสียหายจึงมาฟ้องคดีนี้ครับ
0: อยู่เนี่ยอุตส่าห์มีโฉนดที่ดินอยู่ในมือแล้วนะคะท่านก็กลายเป็นว่าต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปแน่นอนว่าแบบนี้ก็เดือดร้อนนะคะทีนี้พอเป็นเช่นนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นสลับซับซ้อนขนาดนี้แล้วอยากรู้ค่ะว่ากรมที่ดินเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ออกโฉนดออกอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยหรือว่าการสูญเสียนี้ของนางกอเนี่ยจะต้องตกเป็นเคราะห์กรรมของนางกอล่ะคะท่านแบบนี้
1: เรื่องโฉนดที่ดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญนะครับ
0: ค่ะ
1: โฉนดที่ดินเนี่ยถือเป็นเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการซึ่งก็หมายความว่าผู้ถือโฉนดเนี่ยย่อมเข้าข้อสันนิษฐานว่ามีสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดอันนั้นอ
0: ัน
1: นี้เรียกว่าเป็นเอกสารสิทธิ์และเอกสารสิทธิ์อันนี้ยังเป็นเอกสารที่ออกโดยทางราชการนะครับจึงเรียกว่าเป็นเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการเพราะฉะนั้นเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการเนี่ยย่อมอยู่ในสถานะที่ควรจะต้องเชื่อถือได้นะครับถ้าไม่เชื่อถือโฉนดที่ดินแล้วก็ไม่รู้จะไปเช
0: ื
1: ่อถืออะไรนะครับทีนี้กรณีที่ดินเนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆแล้วถ้ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยตามกฎหมายที่ดินก็ต้องนำไปจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในทุกๆครั้งทุกๆคราวที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะครับเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานต่อทางราชการว่าที่ดินแปลงนี้ใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้ครอบครองนะครับซึ่งในการจดทะเบียนอันนี้ถือว่าทางราชการควบคุมดูแลในทุกขั้นตอนรวมทั้งต่อมาหากภายหลังเนี่ยกรมที่ดินได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองต่างๆไม่ชอบกรมที่ดินก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเพิกถอนโฉนดที่ดินได้ครับสำหรับกรณีของเรื่องนี้เนี่ยการเพิกถอนโฉนดที่ดินเป็นการเพิกถอนโฉนดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพียงแต่ว่าการเพิกถอนมีผลทำให้ผู้ที่ซื้อขายที่ดินที่ซื้อมาโดยสุจริตได้รับความเสียหายนะครับก็ต้องมาพิจารณาดูว่าผู้ที่ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองหรือไม
0: ่ตรงที่เป็นบอกว่าซื้อที่ดินโดยสุจริตอย่างนี้นะคะท่านเหมือนกับว่าเราซื้อที่ดินมาโดยไม่ได้รู้อะไรไม่ได้คิดจะคดโกงไม่ได้ทราบว่าที่ดินนั้นโกงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าคะท่าน
1: ใช่ครับคำว่าซื้อโดยสุจริต
0: ค่ะ
1: ถ้ายกตัวอย่างให้เป็นคดีนี้เลยก็คือหมายความว่านางกอซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับการกระทำของนายคอ
0: ค่ะ
1: ซึ่งไปแจ้งความเท็จแล้วก็ขอออกโฉนดท
0: ับ
1: ที่ซึ่งเป็นนส3กอยู่เดิมนะครับเรื่องนี้ตามเรื่องก็คือนางกอซื้อมาจากนางขอ
0: ค่ะ
1: ซึ่งซื้อมาจากนายคออีกทอดหนึ่งนะครับนางกอไม่ได้รู้เรื่องเลยว่านายคอเนี่ยเขาไปแจ้งความเท็จ นะครับเขาดำเนินการซึกแซกยังไงก็ไม่รู้จนเจ้าหน้าที่เขาออกโฉนดที่ดินนะครับ
0: ให้มา
1: ถ้าแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่านางกอไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำโดยมิชอบหรือการกระทำโดยทุจริตของนายคอหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินก็ถือว่านางกอเป็นผู้สุจริตนะครับเม
0: ื่
1: อมาฟ้องคดีต่อศาลศาลก็ต้องพิจารณาถึงความสุจริตของนางกอเหมือนกันน
0: ะคร ับ
1: ถ้าสมมุติเรื่องนี้เนี่ยได้ความว่านางกอไม่สุจริตสมรู้ร่วมคิดกับนายคอตั้งแต่ต้นนะครับศาลก็คงจะเยียวยาแก้ไขชดใช้ให้กรมที่ดินชดใช้ให้กับนางกอไม่ได้หรอกครับท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เรื่องนี้เนี่ยศาลได้มีคำวินิจฉัยอย่างนี้ครับ
0: ยังไงคะท่าน
1: ว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินได้จดทะเบียนจำนองนะครับข้อเท็จจริงก็คือไม่ได้จดแจ้งรายการจดทะเบียนจำนองลงในสารบัญจดทะเบียนที่ดินฉบับที่ว่าการที่ดินอำเภอนะครับคือเอกสารสิทธิ์คือโฉนดที่ดินรวมทั้งนส3กเนี่ยจะมีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือประชาชนอย่างเราท่านถืออยู่นี่แหละ
0: อ
1: ีกฉบับนึงจะอยู่ที่สำนักงานที่ดิน
0: ค่ะ
1: เท่ากับทั้ง2ฉบับนี้จะต้องถูกต้องตรงกันทุกอย่าง
0: ต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกันทีนี้ข้อที่จริงเรื่องนี้ก็ได้ความจากการพิจารณาของศาลว่าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของกรมที่ดินเนี่ยไม่ได้จดรายการจำนองไว้ในโฉนดไว้ในนส3ฉบับที่อยู่ที่สำนักงานที่ดินก็คือสารบัญก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งการกระทำนี้เป็นการผิดกฎหมายนะครับเป็นการฝ่าฝืนมาตรา75แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับอันนี้เป็นความผิดประการแรกละประการที่2นายคอเนี่ยได้ยื่นคำขอออกใบแทนนส3กนะครับตามที่มีการแจ้งไว้ว่านส3กหายซึ่งเป็นแจ้งเท็จพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสารบบที่ดินของนส3กให้ละเอียดรอบคอบสารบบที่ดินก็คือเรื่องราวความเป็นมาการยื่นคำร้องต่าง
0: ๆ
1: ก
0: ็
1: คือแฟ้มที่อยู่ที่สำนักงานที่ดินนั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบว่ามีเคยมีการยื่นขอใบแทนขออะไรบ้างนะครับแล้วมีการออกใบแทนให้โดยไม่ตรวจสอบความเป็นมาจากสารบบที่ดินนะครับทั้งที่คำขอจดทะเบียนจำนองเนี่ยเคยมีอยู่ในสารบบอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีการไปดูนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการออกโฉนดให้แทนนส3กนะครับไม่ได้ตรวจสอบสารบบที่ดินให้รอบคอบก่อนออกโฉนดที่ดินอีกเช่นกันนะครับ
0: อัน
1: นี้เป็นความผิดหลายครั้งหลายข่าวนะครับแล้วเมื่อออกโฉนดที่ดินให้กับนายคอไปหลังจากนั้นนายคอก็นำไปขายให้กับนางขอนางขอไปขายให้กับนางกอซ
0: ึ่
1: งนางกอก็ไม่ทราบว่ามีการจำนองที่ดินแปลงนี้ไว้กับธนาคารนะครับศาลก็เลยวินิจฉัยว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได
0: ้
1: แต่หาได้ใช้เพียงพอไม
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการออกใบแทนนส3กและออกโฉนดที่ดินโดยประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อหลังจากนั้นมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินทำให้เกิดความเสียหายแก่นางกอจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดอยู่จ
0: ึ
1: งต
0: ้
1: องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นไปตามมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539ครับ
0: ค่ะก็เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่นะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านรองโฆษกได้กรุณาให้รายละเอียดนิดนึงค่ะท่านว่าเรื่องของการที่ไปดูไปสืบสวนไปดูหลักฐานต่างๆแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนจำนองลงในสารบัญทะเบียนนะคะหรือว่านส3กฉบับที่อยู่ที่ที่ดินอำเภอก็ไม่มีหรือว่าก็ไม่ตรงกับที่ผู้ฟ้องถืออยู่นะคะความผิดต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วหลักฐานเนี่ยมันอยู่ในมือของหน่วยงานราชการนะคะท่านถ้าเป็นอย่างเราท่านๆเนี่ย เราคงไม่สามารถไปเอาเอกสารหลักฐานมาได้อันนี้ถือเป็นจุด ของศาลปกครองเลยหรือเปล่าคะที่มีการไปขอเอกสารสามารถมีอำนาจสั่งได้อะไรประมาณนี้อยากให้ท่านอธิบายตรงนี้สักนิดนึงอะค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คู่กรณีก็คือกรมที่ดินเนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้กับศาลอยู่แล้วนะครับว่าการกระทำซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับประชาชนก็ถึงนำคดีมาฟ้องนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ถ้าหน่วยงานไม่ส่งเนี่ยศาลก็มีอำนาจที่จะ เรียกให้ส่งได้นะครับก
0: ็
1: คือสามารถบังคับให้หน่วยงานหรือผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานที่ศาลเห็นว่าจำเป็นในการใช้พิจารณาคดีได้ครับ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งนะคะที่ทำให้ศาลปกครองที่ใช้ระบบของการไต่สวนเนี่ยได้ยกพยานหลักฐานต่างๆขึ้นมาได้เรียกพยานหลักฐานมานะคะทีนี้ถ้าหน่วยงานค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่กระทำการโดยประมาทเลินเล่อแบบที่ท่านรองโฆษกได้เล่าให้ฟังแบบนี้หลายๆคนหน่วยงานจะต้องรับผิดแทนทุกคนทุกครั้งเลยไหมคะตัวเจ้าหน้าที่เองหรือว่าบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังเนี่ยจะต้องมารับผิดในกรณีนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ครับเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานรับผิดนะครับกรณีที่กระทำประมาทเลินเล่อต่อประชาชนนี้เนี่ยก็เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนเหมือนกันนะครับว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดทำให้ประชาชนเสียหายเนี่ยกฎหมายบัญญัติให้ประชาชนฟ้องหน่วยงานจะมาฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าการฟ้องเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในชั้นบังคับคดีครับหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่แพ้คดีแล้วการบังคับที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้อาจจะมีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีเงินมีทองที่จะมาชดใช้นะครับการที่กฎหมายบัญญัติให้ฟ้องหน่วยงานได้ก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว
0: ่
1: าสามารถที่จะบังคับให้หน่วยงานนะครับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เพราะว่าหน่วยงานจะอ้างว่าไม่มีงบประมาณเลยคงไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได
0: ้อย่างสมมติว่าท่านผู้ฟังหรือว่าดิฉันเนี่ยนะคะมีการไปฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแบบนี้และดิฉันต้องการค่าเสียหายเรียกสักล้านสองล้านหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดไปฟ้องคนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เงินส่วนนั้นใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
1: ซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วกฎหมายเขียนให้หน่วยงานรับผิดแล้วรัฐก็เสียหายสิเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเหรอ
0: ะ
1: นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539ได้มีบทบัญญัติไว้ครบถ้วนแล้วครับว
0: ่
1: านอกจากประชาชนจะฟ้องหน่วยงานได้แล้วนะครับหน่วยงานก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยนะครับเอากับเจ้าหน้าที่

0: ฎหมายก็บัญญัติคุ้มครองเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับว่าจะไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่คืนเงินให้กรมที่ดินได้ก็เฉพาะแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นนะครับอันนี้มีกฎหมายพูดถึงอยู่นะครับก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539นั่นเองนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ผมอยากจะอธิบายเจตนารมณ์นะครับตามที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตินะครับว่าเหตุที่รัฐตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาก็อยากจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันนะครับก็คือรัฐเห็นว่าการนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับกับกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการไม่เหมาะสมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินกิจการของหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับเป็นการกระทำในนามของรัฐอีกทั้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ได้เต็มจำนวนนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายแพ่งเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าการกระทำละเมิดเนี่ยบางครั้งเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนอกจากนี้การนำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมตามระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับนะครับก็มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วยอ
1: ัน
0: นี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดหลายคนนะครับซึ่งตามกฎหมายแพ่งมุ่งหมายที่จะให้ได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมที่มีต่อเจ้าหน้าที่แต่ละคนจึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็บั่นทอนขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในทางบริหารครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจนะครับอีกทั้งในการควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยกำกับดูแลซึ่งเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่รอบคอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงบัญญัติให้หน่วยงานมีสิทธิ์ไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่คืนเงินได้เฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็วินิจฉัยความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นการเฉพาะตัวแต่ละคนไปไม่นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับซึ่งก็หมายความว่าหากบังคับเอากับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เพียงใดแล้วไปบังคับกับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งไม่ได้ก็จะกลับมาบังคับกับเจ้าหน้าที่คนแรกไม่ได้แล้วนะครับถ้าคนที่สองบังคับไม่ได้ก็ตกเป็นพับไปนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีศาลปกครองวางหลักซึ่งสอดคล้องกับหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติไว้นะครับไว้ 2-3 คดีหลายคดีอยู่เหมือนกันนะครับว
1: ่
0: าเจตนาของกฎหมายเนี่ยก็มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่นะครับโดยไม่เอาผิดกับความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือความไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นถึงขนาดร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็คุ้มครองไม่ต้องรับผิดกรณีประมาทเลินเล่อธรรมดานะครับซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการที่จะให้รัฐเข้าไปรับผลที่เกิดขึ้นแทนเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดนะครับซึ่งหมายถึงละเมิดโดยไม่ประมาทเลินเล่อร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่กฎหมายเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้เฉพาะประมาทเลินเล่อร้ายแรงจึงมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับโดยระมัดระวังเอาใจใส่แต่ไม่ใช่ต้องการให้เจ้าหน้าที่หลงระเริงหรือว่าคิดไปว่ายังไงก็ไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะยังมีเกณฑ์เรื่องประมาทเลินเล่อร้ายแรงว่ายังต้องรับผิดอยู่น
1: ั่
0: นเองนะครับทีนี้เมื่อศาลปกครองวางแนวคำวินิจฉัยนะครับซึ่งสอดคล้องกับหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติอันนี้นะครับประกอบกับเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ประชาชนฟ้องหน่วยงานไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นหลักประกันที่ดีมากนะครับซึ่งสร้างกระบวนการไว้หลายประการในการวินิจฉัยความรับผิดของหน่วยงานและความรับผิดของเจ้าหน้าที่นะครับผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมไว้อย่างนี้ครับว
1: ่
0: า

0: หมายฉบับนี้เนี่ยบัญญัติว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานหรือเจ้าที่อาจจะไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลก็ได้ครับสามารถเลือกใช้วิธีการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะเสียเวลาน้อยกว่านั้น
1: รวดเร็วกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ครับอย่างเช่นการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 239ก็คือแทนที่จะฟ้องต่อศาลนะครับก็ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานเลยว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านกระทำความเสียหายด้วยเหตุ1 2 3 4อย
1: ่
0: างน
1: ี
0: ้แล้วผู้ฟ้องคดีประชาชนรายนั้นได้รับความเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับขอให้ดำเนินการตรวจสอบและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับอันนี้หน่วยงานก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการพิจารณาคำขอของประชาชนรายนั้นนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็คงจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงน
1: ะ
0: ครับซึ่งถ้าหากหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตนนั้นกระทำละเมิดทำให้เกิดความเสียหายจริงนะครับก็สามารถที่จะมีคำวินิจฉัยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนได้โดยไม่ต้องฟ้องนะครับ
1: อันนี้เหมือนกับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเลยใช่ไหมคะท่านคือสรุปง่ายๆว่าสมมุติว่าเรามีความเดือดร้อนละเราเสียหายอะไรต่างๆเรายังเราอาจจะยังไม่ต้องมาฟ้องศาลแต่ว่าเราเขียนเรานำเรื่องเนี่ยไปสู่หน่วยงานนั้นโดยตรงให้เขาพิจารณาเลยว่าคุณควรจะชดใช้ดิฉันนะคะนะคุณควรจะชดใช้กลับมา
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนแต่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับว
1: ่
0: าถึงแม้ยื่นคำขอแล้วหน่วยงานปฏิเสธหรือว่าชดใช้ไม่เต็มจำนวนสิทธิ์การฟ้องของประชาชนรายนั้นก็ยังอยู่นะครับยังสามารถที่จะไปฟ้องคดีต่อศาลได้อยู่ไม่ใช่ว่ายื่นคำร้องแล้วจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ์
0: การฟ้องยังคงอยู่ครับ
1: โอ้สามารถนำมาฟ้องได้นะคะทีนี้ในส่วนของคำพิพากษาคดีของที่ท่านรองโฆษกได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่อาจจะซื้อที่ดินอาจจะซื้อขายที่ดินหรือว่าต้องมีการเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงแล้วให้เป็นอุทาหรณ์กันไว้ในวันนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่าคุณจะใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วเนี่ยคุณใช้ความสุจริตในการไปซื้อขายที่ดินมานะคะอย่างไรแล้วก็ลองตรวจสอบให้ดีสักนิดนึงนะคะแต่ว่ากฎหมายของเราค่ะก็ยังคุ้มครองให้อยู่นะคะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยโฉนดของท่านถูกเพิกถอนไปท่านได้รับความเดือดร้อนไปนะคะท่านอาจจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของกรมที่ดินหรือว่าท่านอาจจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองก็ได้นะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยก็ได้รับความรู้จากท่านรองโฆษกเป็นอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ดินค่ะอย่างไรแล้วถ้าท่านมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ตามหรือว่าเรื่องคดีปกครองอื่นๆค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะรวมทั้งท่านยังสามารถติดตามฟังรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะได้ทาง Facebook PR Admin Court Fan Club หรือว่า www.chosaad.or.th ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลปกครองพบประชาชนหมดลงแล้วค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านประวิตรบุญเทียมนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ด้วยนะคะกลับมาพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะช่วงเวลาตั้งแต่ 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันอนุสราศรีไซทองและคุณประวิตรบุญเทียมต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศ ทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบ
1: สะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10 ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤต รวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1.3 ล้านไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1 เมตร 80 เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสอติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม
6: ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1เครื่องจากเดิมที่มี1เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่ง รวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
8: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
7: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรนภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณรมนอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
11: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
10: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธินำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อเรือธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอักฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9 ในช่วงวันที่25-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตร
16: จิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
17: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
18: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
17: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
18: ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นนะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับ
19: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติอำนาจของสำนักงานปปช.และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศเนี่ยมีบ้านเพิ่มขึ้นมีรถราคาแพงขึ้นมีเงินฝากเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่แค่มีทรัพย์สินมากถือว่าร่ำรวยผิดปกติเลยหรือเปล่าถ้ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะต้องถูกตรวจสอบทันทีหรือไม่แล้วสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสำนักงานปปช.เนี่ยมีอำนาจตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนอาจเคยสงสัยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยใครบ้างที่ต้องยื่นยื่นแล้วประชาชนสามารถดูได้หรือไม่และข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่นเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไปทีละประเด็นด้วยภาษาง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพว่าระบบตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไร
17: ช่วงที่1ร่ำรวยผิดปกติหมายถึงอะไรก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่คำสำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยค่ะคำว่าร่ำรวยผิดปกติหลายคนเมื่อได้ยินคำนี้นะคะอาจจะเข้าใจทันทีว่าหมายถึงคนที่มีเงินเยอะหรือเปล่ามีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันหรือมีทรัพย์สินราคาแพงๆแต่จริงๆแล้วนะคะในทางกฎหมายไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่มีฐานะร่ำรวยจะเป็นผู้ร่ำรวยผิดปกติค่ะเพราะว่าคนเราก็สามารถมีทรัพย์สินมากได้ใช่ไหมคะจากหลายสาเหตุเช่นการประกอบธุรกิจการลงทุนหรือว่าได้รับมรดกมาและรายได้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ทำให้เกิดการร่ำรวยได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาจริงๆเนี่ยไม่ใช่คำถามว่ามีทรัพย์สินมากแค่ไหนแต่เราต้องถามว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาจากไหนค่ะและทรัพย์สินเหล่านั้นมีที่มาหรืออธิบายที่มาได้หรือไม่ตามกฎหมายของปปช.มาตรา4การร่ำรวยผิดปกติมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่บุคคลมีทรัพย์สินมากผิดปกติค่ะหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงอย่างผิดปกติหรือมีทรัพย์สินที่ไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายค่ะโดยความผิดปกติดังกล่าวนะคะก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงนะคะการร่ำรวยผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลนั้นในแต่ละช่วงเวลาเป็นไงคะฟังดูเป็นภาษากฎหมายอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาแยกออกเป็นเรื่องๆทีละเรื่องกันนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
19: ช่วงที่2ลักษณะสำคัญ4ประการที่อาจเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยผิดปกติตามหลักที่ปรากฏในกฎหมายนะครับสามารถอธิบายลักษณะสำคัญได้4เรื่องเรื่องที่1มีทรัพย์สินมากผิดปกติ คำว่าทรัพย์สินนะครับในชีวิตจริงเนี่ยมีได้หลายรูปแบบไม่ใช่เพียงเงินสดในมือเท่านั้นแต่อาจจะเป็นเงินฝากบ้านที่ดินอาคารรถยนต์เงินลงทุนหุ้นหรือทรัพย์สินในรูปแบบอื่นๆนะครับดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยจึงไม่ได้ดูเพียงว่าใครมีเงินในบัญชีจำนวนเท่าไหร่แต่เราดูภาพรวมของฐานะทางทรัพย์สินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าบุคคลนึงเนี่ยมีรายได้จากตำแหน่งหน้าที่ในระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดเพียงเท่านี้นะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกติสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปเนี่ยคือทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรถ้าสามารถแสดงได้นะครับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมหรือได้รับมรดกเนี่ยมีรายได้จากธุรกิจที่ถูกต้องหรือได้มาจากแหล่งรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็ย่อมแตกต่างจากกรณีที่ไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้หัวใจสำคัญนะครับจึงอยู่ที่คำว่าตรวจสอบที่มาได้
17: เรื่องที่สองนะคะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติเรื่องนี้ต่างจากกรณีแรกเล็กน้อยนะคะกรณีแรกเนี่ยเราอาจจะดูว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินจำนวนมากผิดปกติหรือไม่แต่กรณีนี้นะคะเรากำลังดูว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหรือไม่ตัวอย่างนะคะคือการเข้าดำรงตำแหน่งของบุคคลหนึ่งที่มีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากคำถามที่เราต้องตั้งคำถามสำคัญเลยคือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับรายได้ที่บุคคลดังกล่าวได้รับหรือไม่มีรายได้อื่นที่สามารถอธิบายได้หรือไม่มีการลงทุนหรือไม่มีการจำหน่ายทรัพย์สินเดิมหรือไม่หรือมีการได้รับทรัพย์สินจากแหล่งอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะเห็นได้ว่าการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความผิดในตัวนะคะประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินนั้นสามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลและมีหลักฐานรองรับหรือไม่และนี่นะคะเป็นเหตุผลสำคัญที่ระบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบพอเมื่อมีข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆก็จะสามารถนำมาเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
19: เรื่องที่3นะครับหนี้สินลดลงมากผิดปกติข้อนี้นะครับบางคนอาจสงสัยนะครับว่าหนี้ลดลงก็ดีแล้วไม่ใช่หรือทำไมจึงกลายเป็นเรื่องที่อาจต้องตรวจสอบคำตอบคือการมีหนี้สินลดลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ต้องพิจารณานะครับคือลดลงด้วยวิธีใดลองสมมุตินะครับว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยมีภาระหนี้จำนวนมากต่อมาในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยหนี้จำนวนดังกล่าวลดลงอย่างมากนะครับหากบุคคลนั้นนะครับมีรายได้เพียงพอมีเงินออมมีการขายทรัพย์สินหรือมีแหล่งเงินที่สามารถอธิบายได้ก็สามารถชี้แจงได้นะครับแต่ถ้าหนี้สินที่เป็นจำนวนมากเนี่ยหายไปขณะที่ไม่มีรายได้หรือแหล่งเงินที่สอดคล้องกับจำนวนหนี้ที่ลดลงนะครับความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบนะครับเพราะการตรวจสอบฐานะทางการเงินนะครับไม่ได้ดูแค่สิ่งที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องมองถึงสิ่งที่ลดลงด้วยโดยเฉพาะหนี้สินเนื่องจากการชำระหนี้เนี่ยต้องอาศัยแหล่งเงินดังนั้นนะครับแหล่งเงินที่นำมาชำระหนี้เนี่ยจึงเป็นข้อมูลสำคัญไม่ต่างจากแหล่งที่มาของทรัพย์สินนะครับ
17: มาถึงเรื่องที่4นะคะการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายประเด็นนี้นะคะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการมีทรัพย์สินเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากอะไรหรืออาศัยสิทธิใดตามกฎหมายมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะเช่นการมีทรัพย์สินปรากฏขึ้นในชื่อบุคคลหนึ่งแต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินได้หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นเหตุแห่งการได้มาของทรัพย์สินอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือราคาของทรัพย์สินเหล่านั้นเท่านั้นสิ่งสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือราคาของทรัพย์สินเท่านั้นแต่อยู่ที่มาของทรัพย์สินสามารถตรวจสอบได้หรือไม่มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนหรือไม่และมีความสัมพันธ์กับรายได้หรือฐานะทางการเงินของบุคคลนั้นอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะ
19: ช่วงที่3อย่าเพิ่งตัดสินจากภาพที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่อยากชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาทำความเข้าใจการเห็นใครมีบ้านราคาแพงมีรถยนต์หลายคันมีเงินลงทุนจำนวนมากหรือใช้ชีวิตที่ดูมีฐานะนะครับไม่ใช่หลักฐานที่จะสรุปได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเนี่ยร่ำรวยผิดปกติ เพราะการตรวจสอบทางกฎหมายเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลและพยานหลักฐานนะครับจำเป็นต้องดูทั้งรายได้ทรัพย์สินหนี้สินที่มาของเงินช่วงเวลาที่ทรัพย์สินนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงและคำชี้แจงประกอบดังนั้นนะครับคำว่าผิดปกติเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงดูเยอะในสายตาของเราแต่หมายถึงความผิดปกติที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคน2คนอาจมีบ้านราคาเท่ากันคนแรกนะครับซื้อบ้านจากรายได้และเงินออมที่สะสมมาหลายปีส่วนอีกคนเนี่ยอาจไม่มีรายได้ที่สอดคล้องกับราคาบ้านและไม่สามารถอธิบายแหล่งเงินได้นะครับแม้จะเป็นบ้านราคาเท่ากันเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมการตรวจสอบจึงต้องอาศัยข้อมูลอย่างรอบด้านและตัดสินจากภาพภายนอกไม่ได
17: ้มาถึงช่วงที่4นะคะทำไมต้องมีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนี่เป็นคำถามต่อไปเลยนะคะว่าถ้าการตรวจสอบต้องเปรียบเทียบว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือหนี้สินลดลงอย่างไรเราจะมีข้อมูลมาเปรียบเทียบได้อย่างไรหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญเลยก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะซึ่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะก็เปรียบเสมือนภาพสะท้อนทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อมีการยื่นบัญชีตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะตัวอย่างเช่นช่วงหนึ่งมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นมีอะไรลดลงและหนี้สินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเรานำข้อมูลตรงนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันก็จะช่วยให้การตรวจสอบนะคะมีหลักฐานและมีระบบมากขึ้นดังนั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงไม่ใช่เพียงขั้นตอนทางเอกสารเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างความโปร่งใสในการดำรงตำแหน่งสาธารณะด้วยค่ะ
19: ช่วงที่5แล้วใครบ้างต้องยื่นหรือเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายของปปช.นะครับมาตราที่106มีบุคคลในตำแหน่งสำคัญหลายกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรามาดูเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อให้จำง่ายซึ่งในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลุ่มนี้นะครับจะประกอบด้วยบุคคลที่ประชาชนคุ้นชื่อกันดีเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือส.ว.บุคคลในกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ใช้อำนาจในระดับนโยบายและการเมืองจึงเป็นกลุ่มที่สังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสของทรัพย์สินและผลประโยชน์ครับ
17: กลุ่มที่สองนะคะบุคคลในองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้แก่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญตามรัฐธรรมนูญเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนดบุคคลเหล่านี้นะคะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหรือการทำหน้าที่ในองค์กรสำคัญของประเทศการมีระบบตรวจสอบทรัพย์สินจึงเป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
19: กลุ่มที่3นะครับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารท้องถิ่นอีกกลุ่มนึงคือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงนะครับรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเหตุผลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อบุคคลใดมีอำนาจในการบริหารมีอำนาจการตัดสินใจหรือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและงบประมาณสาธารณะสังคมนะครับย่อมต้องการกลไกที่ช่วยตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ใช้อำนาจเหล่านั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญนะครับ
17: ช่วงที่6เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วประชาชนเห็นอะไรคำถามที่น่าสนใจนะคะเมื่อมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้วเนี่ยประชาชนสามารถรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่ตามข้อมูลที่สำนักงานปปช.กำหนดกระบวนการเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยมีกรอบเวลานะคะสำนักงานปปช.จะเปิดเผยข้อมูลภายใน30วันหลังครบกำหนดยื่นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.เป็นระยะเวลา180วันค่ะประเด็นนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าการเปิดเผยทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดได้ค่ะในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างความโปร่งใสและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันค่ะ
19: ช่วงที่7เปิดเผยเพื่อความโปร่งใสแต่ไม่เปิดเผยทุกอย่างหลายคนนะครับอาจคิดว่าถ้าเป็นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าเราจะสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัว ของบุคคลอื่นทั้งหมดหรือไม่คำตอบนะครับคือไม่ใช่การเปิดเผยนะครับไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างเนี่ยจะถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยจะเน้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเช่นรายการทรัพย์สินรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะเดียวกันข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับจะได้รับความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ PDPA นะครับนี่เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะความโปร่งใสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นเนี่ยจะหายไปทั้งหมดระบบที่ดีนะครับจะต้องทำสองเรื่องเนี่ยควบคู่กันไปด้านหนึ่งคือเปิดเผยข้อมูลมากพอที่จะให้ประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกด้านหนึ่งนะครับต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าความจำเป็นจนสร้างความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลนะครับ
17: ช่วงที่8หากพบข้อสงสัยปปช.จะมีการตรวจสอบได้อย่างไรคะเมื่อพูดถึงการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติเนี่ยคำถามต่อไปคือแล้วสำนักงานปปช.มีเครื่องมืออะไรในการหาข้อเท็จจริงเพราะการตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินและธุรกรรมทางการเงินนะคะไม่สามารถใช้เพียงการคาดเดาหรือการมองจากภายนอกได้เพียงอย่างเดียวจำเป็นจะต้องอาศัยพยานบุคคลเอกสารและข้อมูลประกอบหลายด้านจำเป็นต้องอาศัยพยานบุคคลเอกสารและข้อมูลประกอบหลายด้านตามกฎหมายสำนักงานปปช.มีเครื่องมือในการดำเนินการตรวจสอบหลายประการ
19: ประการที่1 นะครับเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่ช่วยอธิบายเหตุการณ์หรือที่มาของทรัพย์สินได้ดังนั้นหนึ่งในอำนาจสำคัญนะครับก็คือการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำการให้ถ้อยคำเนี่ยช่วยให้ผู้ตรวจสอบได้ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นคำอธิบายเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินการทำธุรกรรมความสัมพันธ์ของบุคคลหรือข้อเท็จจริงอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังตรวจสอบนะครับแน่นอนว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่ใช่ทั้งหมดของการตรวจสอบจึงต้องพิจารณาควบคู่กับหลักฐานประเภทอื่นด้วย
17: ประการที่สองนะคะสั่งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยต้องอาศัยหลักฐานเพราะว่าสิ่งที่ช่วยตอบคำถามได้ดีที่สุดว่าเงินมาจากไหนหรือทรัพย์สินได้มาอย่างไรก็คือเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นนะคะสำนักงานปปช.จึงมีอำนาจในการสั่งให้มีการส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบตามกฎหมายเอกสารเหล่านี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกับคำชี้แจงของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หากคำชี้แจงสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลทางการเงินก็ทำให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแต่หากข้อมูลหลายส่วนไม่ตรงกันก็อาจนำไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมและนี่นะคะคือหลักสำคัญของการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือไม่ได้อาศัยเพียงคำกล่าวอ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีหลักฐานประกอบด้วยค่ะ
19: ประการที่3นะครับขอให้ศาลออกหมายค้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินในบางกรณีนะครับการตรวจสอบอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นสำนักงานปปช.เนี่ยสามารถดำเนินการตามกระบวนการสำนักงานปปช.เนี่ยสามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อขอให้ศาลเนี่ยออกหมายสำหรับการค้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินจุดที่ต้องเน้นนะครับคือกระบวนการเช่นนี้เนี่ยมีขั้นตอนทางกฎหมายรองรับไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่นะครับจะสามารถไปค้นหรือไปยึดทรัพย์สินของใครโดยไม่มีหลักเกณฑ์ได้การดำเนินการนะครับต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและกระบวนการที่กำหนดไว้ด้วยนะครับ
17: ใช่แล้วค่ะมาถึงประการที่4นะคะการประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน

0: ต้องตอบคำถามหลายอย่างเช่นเงินมาจากไหนเงินถูกโอนไปที่ใดทรัพย์สินถูกซื้อเมื่อใดเงินที่ใช้ซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นมาจากแหล่งไหนนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างธุรกรรมต่างๆหรือไม่ดังนั้นนะคะเมื่อข้อมูลทางการเงินถูกนำมาประกอบบัญชีทรัพย์สินเอกสารและคำให้การก็ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมของข้อเท็จจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: ช่วงที่9นะครับตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราลองนำทุกอย่างนะครับที่พูดเนี่ยมารวมกันผ่านตัวอย่างสมมุตินะครับขอย้ำว่าเป็นเพียงตัวอย่างสมมุตินะครับเพื่ออธิบายหลักการเท่านั้นสมมุตินะครับว่านายกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดนะครับให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยนายกยื่นบัญชีว่ามีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งและมีหนี้สินอีกจำนวนหนึ่งเวลาผ่านไปนะครับเมื่อมีการยื่นบัญชีในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยปรากฏว่านายกเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากพร้อมกับหนี้สินที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่านายกเนี่ยมีความผิดทันทีแต่สิ่งที่ต้องทำเลยเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นรายได้ในช่วงเวลานั้นนะครับมีเท่าไหร่มีรายได้จากแหล่งอื่นหรือไม่มีการขายทรัพย์สินเดิมหรือไม่ได้รับมรดกหรือไม่หรือมีการลงทุนได้รับผลตอบแทนหรือไม่นะครับเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้เนี่ยมาจากที่ใดเมื่อมีคำอธิบายแล้วก็ต้องขอดูหลักฐานประกอบด้วยนะครับหากคำชี้แจงกับหลักฐานสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้นะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำไปพิจารณาแต่ถ้ายังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้เนี่ยหรือมีความเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อไปตามกระบวนการดังนั้นนะครับระบบเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคำว่าคุณมีเงินมากคุณจึงผิดแต่เริ่มจากคำถามที่ว่าทรัพย์สินและหนี้สินของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรสามารถอธิบายแหล่งที่มาได้หรือไม่นะครับ
0: ช่วงที่10บัญชีทรัพย์สินจึงเป็นมากกว่าแบบฟอร์มเมื่อเข้าใจถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไม่ใช่เพียงเอกสารที่กรอกให้ครบตามหน้าที่แต่ข้อมูลในบัญชีสามารถทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำคัญของการตรวจสอบลองคิดเหมือนเราถ่ายภาพไว้เป็นระยะนะคะภาพแรกบอกว่าก่อนหน้านี้มีอะไรอยู่บ้างภาพต่อมาบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อนำภาพหลายช่วงเวลามาวางเทียบกันเราก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่ชัดเจนหากดูเพียงช่วงเวลาเดียวค่ะเช่นเดียวกันกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการมีข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาจะสามารถทำให้เราเปรียบเทียบได้ว่าทรัพย์สินรายการใดเพิ่มขึ้นทรัพย์สินรายการใดลดลงมีทรัพย์สินใหม่หรือไม่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงนั้นสัมพันธ์กับรายได้หรือคำชี้แจงของบุคคลนั้นหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงที่11ทำไมประชาชนควรรู้เรื่องนี้บางคนนะครับอาจฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือเป็นเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งประชาชนทั่วไปเนี่ยจำเป็นต้องรู้ด้วยหรือคำตอบนะครับก็คือควรรู้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลนั่นคือความโปร่งใสในการใช้อำนาจรัฐประชาชนนะครับจึงควรเข้าใจอย่างน้อยว่ามีกลไกอะไรในการตรวจสอบใครมีหน้าที่ยื่นข้อมูลอะไรนะครับที่ถูกเปิดเผยและเมื่อเกิดข้อสงสัยเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถตรวจสอบได้อย่างไรความรู้เหล่านี้นะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่ตัดสินเรื่องต่างๆจากข่าวลือหรือภาพที่เห็นเพียงด้านเดียวและช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจด้วยว่าการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยมีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและก็กระบวนการทางกฎหมายนะครับ
0: ช่วงที่12ความโปร่งใสกับความเป็นส่วนตัวต้องเดินไปพร้อมกันอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลค่ะในด้านหนึ่งประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบผู้ใช้อำนาจสาธารณะแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ยื่นบัญชีก็ยังมีสิทธิ์ด้านข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นระบบจึงต้องสร้างความสมดุลเปิดเผยส่วนที่จำเป็นต่อการตรวจสอบแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการเปิดเผยข้อมูลจึงมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่การนำเอาเอกสารทุกหน้าทุกหมายเลขหรือข้อมูลส่วนตัวทุกชนิดมาเผยแพร่ต่อสาธารณะการเปิดเผยอย่างมีหลักเกณฑ์จึงเป็นการทำให้2หลักการสามารถอยู่ร่วมกันได้แก่ ความโปร่งใสและการคุ้มครองข้อมูล

0: ส่วนบุคคลค่ะ
1: ก่อนจากกันไปนะครับในวันนี้เรามาสรุปสาระสำคัญทั้งหมดอีกสักรอบกันนะครับแบบง่ายๆคำว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครมีเงินเยอะแล้วจะผิดแต่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและที่มาของทรัพย์สินลักษณะสำคัญที่อาจนำไปสู่การถูกตรวจสอบนะครับมี4ประการด้วยกันได้แก่ 1. มีทรัพย์สินมากผิดปกติ 2. ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ 3. หนี้สินที่ลดลงมากผิดปกติและ 4. นะครับได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสิ่งสำคัญของทุกข้อนะครับก็คือสามารถอธิบายที่มาที่ไปได้หรือไม่และมีพยานหลักฐานรองรับหรือไม่นะครับ
0: สำหรับสำนักงานปปช.การตรวจสอบไม่ได้อาศัยการคาดเดาแต่มีอำนาจและเครื่องมือตามกฎหมายในการรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะทั้งการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำการสั่งให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประสานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเชิงลึกจากสำนักงานปปง.ข้อมูลจากหลายด้านเหล่านี้นะคะสามารถนำมาประกอบกันเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานค่ะ
1: ในส่วนของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายกลุ่มตามกฎหมายปปช.มาตรา106มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นและเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบุคคลในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับ
0: ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลนะคะสำนักงานปปช.จะเปิดเผยข้อมูลภายใน30วันหลังครบกำหนดยื่นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.เป็นระยะเวลา180วันแต่การเปิดเผยนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างจะถูกเผยแพร่ออกไปนะคะจะเป็นการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเท่านั้นค่ะเช่นรายการทรัพย์สินและข้อมูลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดค่ะพร้อมกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะครับการป้องกันการทุจริตเนี่ยไม่ใช่เพียงการค้นหาว่าใครผิดแต่ยังหมายถึงการสร้างระบบที่ทำให้การใช้อำนาจเนี่ยสามารถตรวจสอบได้การมีบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและการมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือกลไกที่จะช่วยให้การตรวจสอบมีข้อมูลมีหลักฐานและมีกระบวนการที่ชัดเจนและสำหรับประชาชนนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการเรียนรู้และการทำความเข้าใจระบบเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือข้อสงสัยอะไรคือข้อเท็จจริงและไม่ด่วนสรุปบุคคลใดจากเพียงข่าวลือหรือภาพที่เห็นภายนอกนะครับ
0: เพราะเรื่องของร่ำรวยผิดปกตินะคะหัวใจไม่ได้อยู่ที่คำถามว่ามีมากแค่ไหนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องถามว่าได้มาอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและสำคัญที่สุดนะคะสามารถอธิบายและพิสูจน์ที่มาได้หรือไม่ค่ะเพราะเมื่อการใช้อำนาจพร้อมกับความโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ควรรู้การตรวจสอบก็จะมีพลังมากขึ้นและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างสังคมที่ไม่ยอมรับการทุจริตสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับสาระความรู้ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
0: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แล้วระหว่าง

0: เวลา20นาฬิกา
1: ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะWings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคร์รอลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก

นีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: หน่วยงานรัฐนี่ไม่ยุติธรรมเลยยื่นขอเอกสารตั้งนานไม่ยอมออกให้สักที
1: อย่ามาว่าอย่างนั้นเลยนะฉันก็ทำตามขั้นตอนระเบียบชัดเจนใครๆก็ต้องรอเหมือนกันเ
0: อ้าแต่บางคนกลับได้ก่อนทั้งที่ยื่นทีหลังแบบนี้จะเรียกว่าเป็นธรรมได้ยังไง
2: ใจเย็นนะครับ
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
3: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
5: สวัสดีครับพบกันในเปลี่ยนมุมคิดนะครับกับเราทั้ง2คนผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
6: และผมปริ้นนันทคมประสาทพรนะครับเรามาร่วมเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
6: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
5: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับติดตามกันไปเหมือนเดิมหลากหลายช่องทางครับของสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนPPTV ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz ทั้งกรุงเทพปริมณฑลพร้อมกับอีก14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071 GHz ครับ
6: ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้นะครับหลากหลายแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับที่แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน TP Channel ครับและชมย้อนหลังทุกตอนทุก EP นะครับผ่านทาง YouTube TP Channel เช่นเดียวกันครับ
5: ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดต้องมองสุขภาพของเราเป็นหลักก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะเห็นข่าวเยอะมากคนเป็นโรคเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหลอดเลือดออกกำลังกายก็เป็นหนักเกินไปก็เป็นหรือบางคนไม่ออกกำลังกายเลยก็เป็นอายุน้อยๆก็เสี่ยงที่จะเป็น
6: ครับที่สำคัญคือตรงอายุนี่แหละนะครับบางคนบอกว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเนี่ยจะนึกถึงว่าต้องเป็นผู้สูงอายุคนมีอายุแล้วนะครับผ่านอะไรต่างๆนานาในการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบันมาแล้วมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแต่มีข้อมูลปรากฏออกมาว่าคนอายุน้อยก็เป็นกันเยอะเหมือนกันแล้วเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างดารานะครับหรือว่าคนใกล้ตัว
5: แม้กระทั่งเขาดูแลตัวเองก็เป็นนะ
6: ความเครียดเยอะ
5: เป็นได
6: ้ความเครียด
5: ความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพออ
6: าหารการกิน
5: อาหารการกินอะไร
6: นั่นเลย
5: นะคร
6: ับ
5: ซึ่งตรงเนี้ยเราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกัน
6: อ
5: ันดับแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเรากำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้น
6: ครับ
5: งานนี้เนี่ยนะบอกก่อนว่า1จะได้รู้ว่าโรคหลอดเลือดสมองมันคืออะไร
6: ครับ
5: มันมีปัจจัยมาจากอะไรนะครับมีบริการตรวจฟรีด้วย
6: ครับ
5: โอ้เห็นบอกว่าปีที่แล้วนี่คนน
6: ี่
5: ต่อคิวกันยาวมากนะครับวันไหนนะพี่ปิ้นวันไหน
6: ครับวันที่8ตุลาคมครับเขาจะมีการจัดงานกันนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับ
5: บอกกันก่อนไว้เลย
6: อยากจะไปตรวจเนี่ยโอกาสดีก็ตรวจฟรีเนาะ
5: ครับ
6: ถ้าไปโรงพยาบาลตรวจเองก็เสียตังค์หลายพันอยู่นะในการที่จะตรวจเนี่ย
5: เห็นบอกว่าบางที่เกือบหมื่นนะครับสำหรับงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก2569อย่างที่พี่ปริ้นบอกไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี
6: ้
5: นะครับที่เอเดนชั้น3นะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครคืออยากจะให้ไปกัน
6: ครับ
5: เรายังอยากไปเลย
6: ครับการตรวจ
5: ผมติดเปลี่ยนมุมคิดนะจะฝากพี่ปิ้นไปก่อน
6: การตรวจเนี่ย
5: ครับ
6: จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะเพราะว่าอย่างเราจะทราบกันว่าเวลามีงานอะไรแบบเนี้ย
5: ครับ
6: ก็คนก็จะคิดกันไปว่าการตรวจน่าจะเป็นเบื้องต้นน่าจะซักประวัติหรือว่าดูจากการสอบถามพูดคุยเบื้องต้นแต่อันนี้ไม่เลยนะ
5: อันนี้ลึกนะ
6: อันนี้ใช้เครื่องอัลตราซาวด
5: ์
6: นะครับแล้วก็มีการตรวจเนี่ยนะครับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดสมองเนี่ยนะฮะหลอดเลือดแขนขาเนี่ยด้วยเครื่องอัลตราซาวด
5: ์
6: ตรวจวัดความดันโลหิตวัดดัชนีมวลกายด้วยนะครับจะทำให้เราได้ประเมินรู้ในเบื้องต้นเลยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเพราะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเห็นหลายคนนะเป็นกันใช่ไหมฮะ บางคนเนี่ยคนใกล้ตัวนะคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยยิ้มอยู่เนี่ยปรากฏ
5: เริ่มเบี้ยวไหม
6: ปากเบี้ยวนะครับมุมปากตกมั่งบางคนเนี่ยมีอาการยกแขนไม่ขึ้นนะหรือว่าพูดไม่ชัดนะครับตาผ้ามัวอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดได้หลายวัยเหมือนที่คุณต้นบอกว่ามันไม่เฉพาะผู้สูงอายุแล้วนะคนหลากหลายวัยประสบกับปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองและมีข้อมูลสำคัญนะฮะจาก World Stroke Organization
5: นะครับโดยตรงเลย
6: อันนี้มีข้อมูลออกมาเลยนะ
5: ระดับโลกเขาว่ายังไงบ้างครับ
6: มีข้อมูลจากระดับโลกครับเขาบอกว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับตลอดชีวิตของคนอายุ25ปีอยู่ในประมาณ1ใน4นะครับ แล้วก็สโตรกจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดก่อนอายุ70ปีถ้าทีมงานมีในส่วนของอินโฟกราฟิก
5: นะครับเดี๋ยวขึ้นมาสักนิดนึง
6: มาให้เห็นกันก็ได้นะครับ เพราะว่าประมาณ12ล้านคนทั่วโลกครับตอนนี้ประสบกับโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกในแต่ละปี
5: แต่น่ากลัวนะจากสถิติระหว่างรอทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกตัวเลขอ่ะคืออายุได้ยินว่า25
6: 25ขึ้นไป
5: มันถือว่าน้อยนะ
6: อายุ25ปีคือ
5: เริ่มเป็นได้แล้วนะมีความเสี่ยงแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
6: 1ใน4นะครับตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปและมากกว่า 60% เนี่ยนะครับของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเกิดในผู้ที่อายุต่ำกว่า70ปีด้วยนะฮะ
5: ไม่ใช่
6: ว
5: ่า
6: โอ้ยนู่นน่ะเดี๋ยว70ขึ้นไปน่ะมีความเสี่ยงต่ำกว่านี้เกิดได้ตั้ง 60% เลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่25ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่ามีเรื่องของพฤติกรรมอะไรที
5: ่
6: สุ่มเสี่ยง
5: คือเราจะเห็นนะฮะว่าจากสถานการณ์ที่เราร้อยเรียงมาทั้งหมดแล้วก็ตัวเลขสถิติระดับโลกเนี่ยนะคร
6: ับ
5: ที่พี่ปิ้นรายงานไปเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือพอพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยตีบกับตันนี่อาจจะคู่กัน
6: ครับ
5: ไม่ก็แตกไปเลยคือก็จะมี2ประเภทหลักๆนะตีบตัน
6: ก่อน
5: แล้วก็แตกซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าคือหลายข่าวเนี่ยผมเห็นโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียนะ
6: ครับ
5: บางคนก็อาจจะใช้ชีวิตปกติเลยนั่งทานข้าวบ้างอะไรบ้าง
6: ครับ
5: อยู่ๆก็เกิดอาการอย่างที่พี่ปริ้นบอกคือถ้ามีสัญญาณเตือนนะเรายังพอได้รู้นะ
6: ครับ
5: แต่ถ้ามันเริ่มเป็นแล้วเช่นคุยกันไปปากเริ่มเบี้ยวซีกหน้าเริ่มเปลี่ยน
6: ครับ
5: มีระยะเวลานะในการที่จะต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะอาจจะกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปเดี๋ยววันนี้เราจะต้องถามคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่บางท่านไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งโรงพยาบาลได้ทัน
6: อ
5: ันนี้อันตรายมาก
6: โดยเฉพาะคนที่เหมือนอยู่คนเดียว
5: ใช่ครับ
6: อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เกิดเหตุในเวลากลางคืนไม่มีคนเห็นไม่มีคนอยู่
5: ไม
6: ่
5: ม
6: ี
5: คนมาช่วยเหลือเราได้
6: อันนี้ก็นำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากอ
5: ันนี้สำคัญมากแล้วพอไปกรณีเมื่อสักครู่นี่คือตีบตันนะฮะถ้าแตกก
6: ็
5: ดูว่าเราช่วยทันไห
6: ม
5: บางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีหรือบางคนก็อาจจะเป็นที่มาของการเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต่อไป
6: ใช่แล้วสำหรับประเทศไทยเมื่อกี้เป็นระดับโลกนะสำหรับประเทศไทยก็มีตัวเลขนะครับที่ออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในปี2519เนี่ยนะฮะ
5: ล่าสุดเลยนะ
6: ครับเขาบอกว่ามีบันทึกนะเกี่ยวกับการจำหน่ายผู้ป่วยสโตรกในระบบเนี่ย 172,708 ครั้งนะครับเป็นครั้งนะไม่ใช่เป็นคนนะคนน
5: ึ
6: งอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสียชีวิตเนี่ย 12,264 ครั้งหรือคิดเป็นอัตราการตาย 7.10% ครับต
5: ั
6: วเลขนี้นะครับเป็นข้อมูลบริการผู้ป่วยในตามนิยามของ KPI นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับที่จำนวนที่เป็นหลักจำนวนมากเนี่ยก็ทำให้มีการให้ข้อมูลในการระมัดระวังกันโดยเฉพาะเขาเรียกว่าหลักที่สังเกตดูได้ง่ายๆนะครับ
5: BFAST BFAST
6: ใช่
5: BFAST มันเป็นตัวย่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
6: เป็นตัวย่อย่อมาจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเขาบอกว่า
5: อ
6: ยากให้ไปช่วยสังเกตกันดู
5: เริ่มอันแรกตัว B B นี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเข้าใจเองแต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็น
6: บาลานซ์
5: ที่ว่าคือดูถึงการทรงตัวฮะบางคนแบบเอ๊ะเราเริ่มเดินไม่ค่อยตรง
6: อ
5: าจจะไปเป๋หน่อยเอ
6: ีย
5: งซ้ายเอียงขวาหรืออาจจะเกิดกรณีทำไมวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวหนักแล้วมันมีอาการบ้านหมุน
6: อันนี้เป็นกันเยอะนะอาการบ้านหมุนเนี่ย
5: บางคนคิดไปเองว่าเอ๊ะน้ำในหูไม่เท่ากันไหมอะไรไหมไปตรวจก่อนนะ
6: ครับ
5: บางทีมันมีประเด็นมาจากโรคหลอดเลือดแล้วเป็นหลอดเลือดในสมองเนี่ย
6: จากตัว B เป็นตัว E ครับ
5: ตั
6: ว eyes นะครับตาครับตาจะมัวแบบนี้นะตาม
5: ั
6: วพร่ามัวมองไม่เห็นหรือการมองเห็นผิดปกติอย่างฉับพลันบางคนบอกตาฝ้าๆนี่สายตาสั้นหรือเปล่าสายตามีปัญหาหรือเปล่าบางคนก็จะไปมองตรงนั้นแล้วก็ชะล่าใจไม่ได้ไปตรวจ
5: ครับ
6: หรือว่าบางคนนอนน้อยหรือเปล่าอดนอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณเหมือนกัน
5: หรือใบหน้า
6: จาก
5: เฟซใบหน้าบางคนเริ่มมีอาการเบี้ยวปากเบี้ยว
6: อันนี้น่าจะชัดนะ
5: อันเนี้ยเห็นภายนอกชัดนะครับมันเป็นสัญญาณหรือบางทีก็มีแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกันครึ่งซีกผมเชื่อว่าคนที่เคยผ่านจุดวิกฤตตรงนี้มาจะเข้าใจดีนะครับ
6: ครับ
5: พูดก็เริ่มไม่ชัดเห็นกรณีไหมอย่างศิลปินดาราที่หลายๆท่านเพิ่งเสียชีวิตไป
6: ครับ
5: เขาก็บอกเอ๊ะมีสัญญาณฟังไปฟังมา ช่วง 3-4 เดือนมาพูดเริ่มไม่ชัดลิ้นแปลก
6: ๆการออกเสียงการออกคำในการให้สัมภาษณ์การพูดเนี่ยเริ่มไม่ชัดและสุดท้ายทามฮะคือรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีเขาบอกโรคนี้อยู่ที่ความไวคือถ้าไวถึงมือหมอไวเนี่ยก็จะรอดชีวิตจะมีโอกาสที่จะรอดนะครับแต่ถ้าช้านะครับยิ่งช้ายิ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเลย
5: โอ้โหอันตรายเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสุขภาพแต่ต้องเปลี่ยนมุมคิด
6: ใช่ครับ
5: ออกกำลังกายก็ออกหนักเกินไปก็ไม่ดีกินก็ว่าคุมกินแล้วตกลงเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรหรือต้องไปตรวจวันโรคหลอดเลือดหัวใจโลกนะคร
6: ับ
5: ทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
6: ครับ

0: ต่อนะครับในเปลี่ยนมุมคิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ามองข้ามครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองมันเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนเกิดแล้วอายุน้อยก็เกิดได้อย่างที่ผมและพี่ปริ้นได้จั่วหัวไปในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็การตรวจนะมีช่องทางที่จะสามารถตรวจฟรีในวันสำคัญที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับไปคุยกันสัมภาษณ์นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ1ปีพบคุณหมอ1ครั้งแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากเจอกันบ่อยๆนะครับกับทางศาสตราจารย์แพทย์หญิงดิษยารัตนากรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: จริงๆนี่อยากเจอคุณหมอบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือต่อให้ดูแลสุขภาพดีบางคนเชลดีลีนเลยแต่หลอดเลือดในสมองมีปัญหาซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงมันมีสัญญาณตรงกับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่หรือว่าต่อให้ดูแลสุขภาพดีแล้วต้องยังไงครับสำหรับเรื่องหลอดเลือด
2: ค่ะบางคนดูแลสุขภาพดีแล้วก็บอกแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเนาะแล้วก็เป็นแต่ว่าเขาไม่เคยเจาะเลือดไม่เคยหาหมอนะบางคนเนี่ยคือว่าหนึ่งโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันเป็นจากเราต้องมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือว่าหนึ่งก็คืออายุที่มากขึ้นคุมไม่ได้นะสองก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะฮะหรือว่าเราเป็นโรคหัวใจเช่นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเขาเรียกว่าโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้วหรือว่าอย่างอายุน้อยแล้วเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบนะฮะหรือบางคนเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้ขรุขระหรอกไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรแต่ว่าเป็นโรคพุ่มพวงเช่นเป็นโรคภูมิต้านทานของตัวเองภูมิแพ้ตัวเองมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดอักเสบนะฮะสาเหตุมันหลายอันหรือว่าอย่างเนี้ยอย่างเราแข็งแรงใช่ไหมแล้วเราก็เอ๊ะไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ม้าหมุนบ้างหรือว่าเออกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเพื่อนบ้างหรือแบบโอ้ยซบแฟนบ้างอย่างนี้บ้างนี้เนา
1: ะ
2: เออใช่เพราะว่าอย่าง
1: น
2: ี้ไงแล้วล็อกคอไว้เนาะเพราะเส้นเลือดจากหัวใจเนี่ยจะขึ้นไปเลี้ยงสมองนะคะจะผ่านเส้นเลือดใหญ่ที่คอสองข้างแล้วก็เข้าไปเส้นเลือดสมองด้านหลังที่ผ่าตรงกระดูกต้นคอในสองข้างขึ้นไปเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเราไปหันหรือว่าไปหมุนหรืออะไรมากหนึ่งก็คือเส้นเลือดข้างในเนี่ยมันจะมีผนัง3ชั้นผนังตรงกลางมันจะฉีกขาดได้แล้วก็จะมีอุดตันของลิ่มเลือดตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปที่สมองได
1: ้ก็คือตรงที่มันมีการอุดตันลิ่มเลือดเนี่ยที่เกาะอยู่ก็เหมือนแบบสายยางใช่ไหมฮะที่พอปึ๊ดดันเข้าไปเนี่ย
0: เป็น
1: ไปตันข้างบนเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองอย่างที่คุณต้นกับคุณปริ้นบอกว่าเป็นได้ทุกอายุถูกไหมฮะเป็นได้ทุกอายุนั่นก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุเนี่ยเป็นจากอะไร
0: โอ้ผมเข้าใจแล้วเพราะว่าบางที
2: นี่คือเส้นเลือดสมองขาดเลือดนะตีบหรือตันนะ
0: ตัวคนที่เฮลตี้หน่อย
2: ๆ
0: บางทีออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายอะไรทุกอย่างที่คุณหมอเล่ามันมีผลหมดเลย
2: ใช่
0: แล้วการกินล่ะอาหารการกินล่ะ
2: ค่ะ อย่างที่บอกว่าหนึ่งก็คือว่าโรคหลอดเลือดสมองต้องบอกก่อนว่ามันแยกเป็น2แบบแบบที่1ก็คือขาดเลือดเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเพราะนั้นเส้นเลือดเนี่ย1เส้นเลือดปกติเลยใสสะอาดแต่ว่ามีลิ่มจากที่อื่นเนี่ยไปอุดตันเราถึงว่าเรียกว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยตันใช่มั้ยเช่นไปดูดไขมันมีแบบว่าไขมันเข้าไปในเส้นเลือดขึ้นไปวิ่งไปอุดตันในสมองเป็นเหมือนลิ่มอะไรก็ตามหรือลิ่มเลือดจุกกระจายขึ้นไปอุดตันอันที่สองก็คือว่าหลอดเลือดนั้นอ่ะไม่ดีก็คือขรุขระเหมือนท่อประปาขึ้นสนิมเหมือนเราใช้งานไปนานๆถูกไหมคะท่อประปาพอเรามีตะกอนมีอะไรขยะในเส้นเลือดเยอะมันก็ขรุขระทำให้ตันได้หรือว่าใช้ไปนานๆปุ๊บพอตันปุ๊บบางครั้งขรุขระปุ๊บมันก็เปราะมันก็แตกเพราะนั้นถ้าตันเราก็เรียกว่าตี
1: บ
2: ใช่เพราะนั้นตีบตันเนี่ยคือสมองขาดเลือด
1: ครับ
2: แต่ถ้าแตกก็คือเส้นเลือดสมองแตก
1: โป๊ะไปเลย
2: โป๊ะไปเลยแตกถูกไหม
1: อันนี้อย่าง
2: เพราะนั้น
1: ครับอย่างอายุเนี่ยคุณหมอบอกว่าพอใช้ไปนานๆแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมหรือว่ามันมีด้วยปัจจัยทางอายุเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพฤติกรรมมันส่งผลต่อตรงนี้ด้วยไหมฮะ
2: นี่ค่ะพอเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเส้นเลือดขรุขระเส้นเลือดตีบเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยจะมีเยอะใช่ไหม
1: ไปส่งผลโดยตรงเลยนะครับ
2: เพราะว่าเวลามันขรุขระก็คือเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานหรือว่าพวกนี้ก็จะทำให้เกิดแบบว่าผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเริ่มขรุขระมีคราบไขมันมีอะไรไปเกาะ สมัยพอมันเกาะเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เราอายุ20กว่าเนาะมันก็จะมีแบบว่าไขมันไปแทรกแล้วแต่พอเริ่ม30ถึง40มันจะเริ่มการอักเส
0: บ
2: การอักเสบเพราะว่าเวลามีไขมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเซลล์ต่างๆเข้าไปใช่ไหมเม็ดเลือดขาวเข้าไปกินเนาะเมื่อเกิดการอักเสบเริ่มหนาตัวขึ้นพออายุ50ขึ้นไปมันก็จะเริ่มขรุขระแล้วก็แตกได้หมายถึงว่ามันเริ่มขรุขระพอขรุขระปุ๊บก็จะมีเกล็ดเลือดมาอุดตันได้เพราะนั้นสมัยก่อนก็คือว่าคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นเส้นเลือดตีบก็มักจะเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นก็คือหลังอายุ45หรือ50ปีขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้อายุที่แบบขรุขระนี่มันเป็นน้อยลงเพราะว่าเราทานพิซซ่าเราทานแฮมเบอร์เกอร์เราทานข้าวขาหมูเราอาหารการกินฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือทานน้ำหวานทำอะไรต่ออะไรก็ตามใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นเราทานเค็มก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงถูกไหมใช่ไหมที่คุณบอกเขาพูดกันนะเราทานดาวหวานเขาถึงให้ลดหวานมันเค็
0: ม
2: เพราะหวานมันเค็มพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันไม่ดีเพราะนั้นพฤติกรรมก็เป็นอันนึงในกลุ่มของที่แบบว่าหลอดเลือดขรุขระและแข็งตัว
0: อันนี้เป็นประเด็นการขรุขระผมถามนิดนึงครับคุณหมอผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะบอกว่าคือปัจจัยของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหลักๆคือมันอยู่ที่เส้นเลือดอยู่ที่ไขมันในตัวเราอะไรเรามันก็จะมีเอฟเฟกต์ไปที่ตัวหลอดเลือดสมองบางคนบอกว่าพอไปตรวจสุขภาพประจำปีบางคนรู้ตัวนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไขมันในเส้นเลือดเยอะ คุณหมออาจจะมีการสั่งจ่ายยาให้ทานอะไรเนี่ยมันช่วยได้ไหมกับการทานยาเบื้องต้นเพื่อที่จะลดไขมันในเส้นเลือดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดตีบตันแตกของหลอดเลือดสมอง
2: ถ้าเราคุมความเสี่ยงให้ดีเนาะคุมความเสี่ยงให้ดีมันก็จะลดโรคพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งถ้าเรามีความเสี่ยงแค่หนึ่งอย่างโรคจะเป็นเท่านี้ถ้าเป็นความเสี่ยง2อย่างก็เป็นเพิ่มขึ้น
0: ค
2: ูณเข้าไปอีก3อย่างก็เป็นเพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นที่วันโรคหลอดเลือดสมองโรคเนี่ยที่เราบอกว่าไปลงทะเบียนเนี่ยเราจะให้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองเลยคุณจะรู้เลยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองใน10ปีต่อมา 5-10 ปีต่อมาคุณจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นมันก็จะมีติ๊กไอ้พวก1อายุ2น้ำหนัก3ก็คือว่าไขมันสูงเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลหรืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ฟังตอนต้นนะที่บอกนั่งอยู่แข็งแรงดีเลยก็อยู่เป็นก็คือนึกว่าตัวเองแข็งแรงไงเคยวัดความดันสม่ำเสมอไหมเพราะความดันโลหิตสูงโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการจะมีอาการอีกครั้งก็คือปวดหัวมากเลือดสมองแตก
0: น
2: ะ
0: หนักเลย
2: อันที่สองไขมันในเลือดสูงเนี่ยมีอาการไหมมันเป็นการสะส
0: ม
2: อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกตอนที่มันเริ่มเป็นหลอดเลือดมันเหมือนกันทั่วตัวหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดไปเลี้ยงไตหลอดเลือดไปเลี้ยงแขนขาถูกไหมเพราะนั้นอย่างเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นหมดเลยเห็นไหมมีชาปลายมือปลายเท้ามีไตวายมีเจ็บ
0: หน้าอกมันเชื่อมโยงกันหมด
2: หลอดเลือดมันเหมือนกันทั่วร่างกายเคยตรวจไหมเพราะมันไม่มีอาการถูกไหมเบาหวานอย่างเงี้ยน้ำตาลเคยตรวจเปล่าถ้ามันไม่สูงเกินแบบโอ้โห 300-400 จนกระทั่งแบบช็อกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่
1: ได้ตรวจไม่มีอาการ
2: ใช่เพราะนั้นบางคนก็บอกแข็งแรงดีแล้วกลัวหมอไม่ต้องเจาะหรอกไม่ต้องเช็คอะไรฉันแข็งแรงดี
0: เป็นอย่างนั้น
2: หรือบางคนนะมีรู้ว่าไขมันสูงนะเป็นความเชื่ออันหนึ่งก็คือว่าไม่เป็นไรออกกำลังเยอะเพราะนั้นเนี่ยไขมันสูงไม่เป็นไรแต่ออกกำลังเยอะขาเข้ากับขาออกไม่เหมือนกันเนาะไขมันสูงที่มันทาน
1: แล้วคุณไปขึ้นไวแต่ขาออกเนี่ยออกกำลังกายแทบตายเนี่ยไม่ลดเลย
2: ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วมันมีไขมันตัวเลวตัวดีเพราะนั้นมีคนเนี่ยก็คือว่าออกกำลังเนี่ยมากเลยแล้วก็อายุไม่มากเน
0: า
2: ะแล้วไขมันสูงไม่ยอมทานยา
0: ที่ไงอย่างที่ดาราบางท่าน
2: ไม่ยอมทานยาแล้วปรากฏว่าพอไปออกกำลังเนี่ยมันเชียร์ฟอสใช่ไหมเวลาเราออกนี
1: ่
2: ม
1: ัน
2: สูบฉีดถูกไหมเพราะนั้นเหมือนเรามีท่อสายยางแล้วมีแบบว่าภาพไขมันอ่อนๆอย่างเงี้ยเวลาเราฉีดไปไงมันก็หลุดไปอุดใช่ไหมเพราะนั้นไปวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรอยู่โอ้ยเจ็บหน้าอกใช่ไหมโอ้ยป๊อกไป
1: ทีเนี้ยพอบอกคุณหมอบอกอายุน้อยๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการสะสมละเริ่มขรุขระเริ่มมีการติดตันมันมีอาการอะไรที่แสดงออกมาตอนที่เริ่มเป็นบ้างไหมครับหรือว่าไปแสดงตอนที่มันหนักแล้วตอนที่แก้ไม่ทันแล้ว
2: เพราะฉะนั้นอาการอย่างที่พูดไป B fast เนี่ยนะคะมันก็เป็นอาการเตือนคือแบบว่ามันไม่ใช่แค่ B fast หรอกเพราะว่าต้องรู้ว่าสมองเนี่ยมันควบคุมทุกอย่างมันจะมีขาเข้าก็คือการรับรู้การรับรู้ก็คือเช่นว่าตามองเห็นเป็นยังไงมีชาไหมครึ่งซีกไหมได้กลิ่นเป็นยังไงหูได้ยินเป็นยังไงนะหรือฟังภาษาเนี่ยรู้เรื่องไหมใช่ไหมเช่นคุณต้นชื่ออะไรครับ
0: ถ้าตอบได้นี่ปกติใช่ไหม
2: บางคนถามหมอมาหาหมอนะหมอถามว่าคุณป้าเป็นอะไรมาอ๋อวันนี้อากาศดีนะ
0: คนละเรื่อง
2: แล้วคนก็ไปส่งไปนึกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นโรคเครียดไม่ใช่มันไม่มีแขนขาอ่อนแรงนะมันอยู่ในตำแหน่งที่ภาษาที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่อง
0: หรือว่าถ้าตีความเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมหรือยังไง
2: เดี๋ยวกันนะเพราะฉะนั้นมันมีขาเข้าใช่ไหมรับความรู้สึกต่างๆแล้วก็มีขาออกก็คือแขนขาอ่อนแรงการทรงตัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรต่างๆใช่ไหมทีนี้เนี่ยบอกว่าอาการพวกนี้มันเป็นอาการที่จำเพาะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่โรคอื่นก็สามารถมีอาการเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับ
2: เพราะว่าสมองเราเนี่ยเกิดเรามีก้อนเนื้องอกตรงนี้เราก็แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกได้ถูกป่ะ
0: เ
2: ราเป็นฝีในสมองมีสมองอักเสบแล้วก็อ่อนแรงครึ่งซีกได้เพราะนั้นอาการพวกนี้เนี่ยคือโรคหลอดเลือดสมองจะต้องเป็นทันทีทันใด
1: เป็นทันทีทันใด
2: สเตตเป็นทันทีทันใด
1: ปึ๊บขึ้นมาเลย
2: เช่นจะบอกไงนั่งๆอยู่แบบแอะปากเบี้ยวเพราะที่ถึงท่อหลอดเลือดนะเนาะท่อน้ำมันนะมันจะแตก
0: อยู่ๆมันแตกอยู่ๆมันตัน
2: แตกอยู่ๆมันตันไงอยู่มันตีบใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงคำนิยามของเขาก็คือว่าโรคหลอดเลือดสมองคือความผิดปกติของระบบประสาทที่มาจากสมองและเกิดขึ้นทันทีทันใด
1: พอเรา
2: สงสัยอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะคิดถึงโรคหลอดเลือดสมองแต่มีโรคอื่นไหมที่มาอาการคล้ายคลึงได้ก็มีได้แต่อันนี้ถึงโรคหลอดเลือดสมองเช่นคุณบอกว่าแขนขาอ่อนแรงนะครึ่งซีกนะเป็นมาเป็นเดือนค่อยๆเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก
0: ็ไม่ทันทีทันใด
2: ไม่ทันทีทันใด
1: อาจจะเป็นอะไรออฟฟิศซินโดมเป็นเส้นอะไรทับ
2: เส้นก้อนเนื้อสมองได้มันค่อยๆโตขึ้น
0: ปัจจัยอื่น
1: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองคือปึ๊บขึ้นมาเลยทันทีทันใดเป็นด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวหรือว่ากรรมพันธ
0: ุ์กรรมพันธุ์ไหมคร
2: ับอ๋อนี่พูดดีเลยนะเพราะบางคนเนี่ยคือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยนะเอ๊ะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาบอกว่าความเสี่ยงอีกอันนึงที่หนาไม่ได้พูดก็คือ family history ก็คือประวัติครอบครัวถ้าคุณมีประวัติครอบครัวเนี่ยมันยิ่งบ่งชี้เลยว่ายิ่งคุณมีความเสี่ยงอื่นหรือมีป่วยครอบครัวด้วยเนี่ย
1: มากเลย
0: คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือยังไงฮะ
2: ถูก
0: โอ้โห
2: ใช่
0: มรดก
2: ใช่
0: มรดกทางกายหรือยังไงมันไม่ได้พันธุกรรม
2: มันไม่ได้ถ่ายทอดเป็นยีนด้อยยีนเด่นนะมันถ่ายเป็นแบบมันเป็นมัลติยีนคือหลายๆยีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
1: ข้ามรุ่นไหมครับสมมติรุ่นคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าคุณปู่คุณย่าเคยเป็นได้ด้วย
2: ใช่เราซักประวัติเป็นอย่างนั้น
1: โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะ
2: ก็ความเสี่ยง
0: คุยไปก็คิดแทนเนี่ยแบบตกลงตัวเราเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไง
2: เนี่ยชอบเล่นกล้ามเล่นอะไรเปล่า
0: ใช่
2: เนี่ยไปเล่นกล้ามนะแล้วเคยตรวจหลอดเลือดบ้างเปล่า
0: เอาตรงๆนะผมอ่ะไขมันสูงในเส้นเลือดสูงหมอให้ทานย
2: า
0: ซึ่งเราก็บอกว่าเอ๊ะปกติเราเลือกทานนะแต่หมอว่าบางทีมันมาจากพันธุกรรมน
2: ี่
0: ไงคำถามพี่ปิ้นบอกเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคุณฟังมันใช่เลย
2: คือมีเราจะถามความเสี่ยงเนี่ยเช่นเคยเป็นเบาหวานมีในครอบครัวเป็นเบาหวานไหมคุณก
0: ็
2: ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป
0: ็
2: นสโตรกไหมคุณก็ความเสี่ยงมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: แล้วปีนี้ที่มาคุยกันเนี่ยครับปี2569ปริมาณจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมฮะแล้วกลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่ที่ป่วยกันมากในปีที่ผ่านมา
2: อย่างที่ให้ตัวเลขไปนะคะที่บอกว่าทั่วโลกก็คือว่าเกินอายุ25ก็1ใน4
1: อันนี้คือจริงตามนั้นเลยนะ
2: สมัยก่อนนะของรายงานของโรคหลอดเลือดสมองของ World Stroke Organization คือองค์การสมองโลกเนี่ยเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนะ1ใน6นะตอนนี้เป็น1
1: ใน4แล้ว
2: ใช่
1: ครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอ่
1: ะ
2: คือแบบว่าเรากินดีอยู่ดีมากขึ้นเนาะแล้วเราก็มีไม่ได้ออกกำลังเนาะ
0: ทุกอย่างมันง่ายขึ้น
2: ใช่ทุกอย่างนะแล้วก็ติดจอเนาะเพราะฉะนั้นความเครียดเนาะการแข่งขันสูงนะยิ่งเครียดก็ยิ่งเกิดการอักเสบของเส้นเลือดได้ง่ายเน
1: า
2: ะ
1: ความเครียดนี
2: ่
1: เครียดกับงาน
2: หลอดเลือดเวลาเราขรุขระ
1: อะไรต่างๆ
2: เขาบอกถ้าเรามีการอักเสบร่วมด้วยเช่นควันบุหรี
1: ่
2: บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่อะไรก็ตามหรือว่าพอความเครียดความเครียดนี่จะทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อมันอักเสบมันก็ปริแตกง่ายใช่ไหมมันก็
1: เหมือนว่าไปเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วพักผ่อนน้อยด้วยไหมครับคนที่ทำงานหามลูกหาม
2: ข้าวพักผ่อนน้อยแล้วเครียดไหม
1: เครียดด้วย
2: ร่างกายเครียดถูกไหม
1: ทำงานหาเงินครับ
2: ถูกไหม
1: โอ้โห
0: คุณหมอฟังดูแบบนี้หลายคนเริ่มตกใจแล้วบอกโอ้มันเข้าข่ายหมดเลยชีวิตเหมือนอยู่ยากจังเลยครับคุณหมอครับ
2: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ
0: อย่างหมอที่เราดูแลตัวเองใช่ไหมอ
2: ย่างหมอก็พยายามลดน้ำหนัก
0: น
2: านแล้วนะ
0: ขอทริคนิดนึงสำหรับยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียแล้วก็ติดอาหารการกินอยากจะกินอะไรก็สั่งมาเดี๋ยวก็มาถึงหน้าบ้านเลยเคาะประตูเลยเราจะใช้ชีวิตยังไงให้สุขภาพเราห่างไกลพวกโรคเลือดเหล่านี้
2: ก็ถ้าสมมุติทานข้าวแกงเนาะเพราะมันสั่งได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ออกไปทานข้าวแกงอย่างเงี้ยนะข้าวราดกับอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะเวลาราดกับเนี่ยก็อย่างผัดผักเนี่ยก็อย่าเอาน้ำมันมันราดเอาแต่ตัวผัก
0: สั่งแบบว่าไม่เอาน้ำ
2: ใช่คือสั่งแบบแห้งๆมาหรือบางคนเนี่ยก็คือสักแย่งจากถ้วยเนาะหรือเค็มก็อย่าไปเติมเขาปรุงมาไงก็ทานอย่างนั้นถูกไหมแล้วแบบว่าน้ำเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ในซุปน้ำซุปต่าง
0: ๆ
2: น้ำซุปก็อย่าซดเข้าไปหมดก็คือจิ้มจิ้มทานน้ำมันกระเทียมก็อย่าไปใส
0: ่
2: อย่างนี้เป็นต้
1: น
0: พยายามแบบ
2: ใช่เราปรับจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันปกติฟาสต์ฟู้ดก็ทานน้อยลงหน่อย
0: เดือนละครั้งพอ
2: ได้ลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ป่วยเป็นสโตรกนะครับเราจะไปช่วยเหลือเขาเนี่ยการปฐมพยาบาลการดูแลอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับพอเราไปเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยปากเบี้ยวละแขนตก
3: หร
1: ือ
3: ฟุบลงไปเลยแล้วก็ไม่รู
1: ้เราจะไปช่วยเขายังไงอะไรที่ควรทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างครับ
2: ก็คือ1พอเห็นปุ๊บเนี่ย1669
1: ไปสัมผัสอะไรเขาก่อนได้ไหมฮะคอยประคับประคองเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: พัดวีให้ยาดม
1: แอมมูนไปนวดไปบีบ
2: คือหนึ่งเนี่ยเวลาคนไข้เกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมฮะเช่นแขนขาอ่อนแรงอะไรก็ตามเนี่ยปกติสโตรกเนี่ยเป็นขึ้นมาทันทีปุ๊บเนี่ยหัวใจมักจะไม่ค่อยได้หยุดเต้นถูกไหมล่ะถูกไหมมันไม่เหมือนฮาร์ทแอทแทคไม่เหมือนหัวใจหยุดเต้นแต่ไงก็ตามแล้วก็จะมี A B C D ก็คือไปดูว่าเขาหายใจปกติเนาะจับตรงนี้เขายังชีพจรยังเต้นนะคือยังมีชีวิตเอางี้ว่าน
1: ั่งคนนั่งไงนั่งโต๊ะธรรมดาเลย
2: ดูก่อนยังมีชีวิตใช่ไหม
1: มีชีวิตอยู
2: ่มีชีวิตอยู่ถูกไหมฮะมีชีวิตอยู่เขาอาจจะนั่งแล้วเบี้ยวไปอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ถ้านั่ง
2: เ
0: บี้ยว
2: ถ้านั่งจะเบี้ยวเป็นอย่างนี้ปุ๊บถูกไหมคะเราก็คืออย่าให้เขาตกอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
1: จับมานอนได้ไหม
2: เพราะว่าเขาแขนขาอ่อนแรงเขาจะเกิดอุบัติเหตุลงไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจับนอนเนี่ยก็นอนได้ใช่ไหมแล้วก็เรียก1669ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาเริ่มสลึมสลือปุ๊บก็นอนตะแคงแล้วก็หน้าไปทางนี้หน่อยคืออย่าให้สำลักอะไรลงไปแค่ว่า
1: ต้องคอยปลุกไหมฮะอย่าหลับนะ
0: หลายคนบอกตื่น
1: มันสลืมสลืออย่างเงี้ยมันจะหลับ
0: แต่ของพวกนี้มันอยู่ข้างในนะจริงๆ
2: ใช่มันก็
0: พูดยากอ่ะ
2: คือไปทำนั่นก็คือให้รู้ว่าเขายังมีชีวิตยังรู้ตัวอยู่ดีแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องรีบเรียกสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้อง recognize คือต้องรู้ว่าเป็นสต็อกเห็นไหมที่มีข่าวว่าไปอะไรไปจับอะไรคนที่เขาเป็นสต็อกแล้วอะไรนั่นน่ะ
0: ก็ยิ่งมีย
2: ิ่งในข่าวอ่ะ
1: ใช่ป่ะข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรที่จะไปจับไปสัมผัสเพื่อป้องกันไม่ให้มันไป
0: หนักกว่าเดิมหรืออะไรกว่าเดิม
2: อันสต็อกนี่ไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเกิดแขนขาอ่อนแรงแล้วเขาล้มถูกไหมล้มไปกองกับพื้นเ
0: น
2: ี้ยแล้วไม่รู้ว่าส่วนไหนหักบ้างส
0: ่
2: วนไหนนั่นบ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาสอนกันมาก็คือว่าคอก็อย่าไปบิดอย่าไปอะไรเขาอย่าไปยกอะไรเขาเพราะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันหักอยู่ตรงไหนแต่ด้วยตัวของสโตรกเองไม่มันอยู่ในสมองใช่ไหมมันอยู่ในสมองแล้วก็มันความดันในสมองสูงขึ้นได้ถ้าซึมก็คือระวังสำลักนะฮะก็คือตะแคงหรือถ้าเกิดเขาชักซึ่งน้อยรายนะน้อยรายคนไข้ที่เป็นสโตรกจะชักยกเว้นเส้นเลือดแตกที่แบบว่าอยู่ผิวๆมันก็จะชักได
0: ้ผมทราบว่าถ้าเป็นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเร็วที่สุด
2: ชักก็อย่าชักก็อย่าไปนั่นนะจะบอกว่า
0: ที่ว่าเอาอะไรไป
2: อย่าไป
0: เอาช้อนไป
2: ไม่กันแล้วไม่ไม่ไม่ก็คือปกติถ้าเขาชักหรืออะไรปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จับหน้าเขาตะแคงถูกไหมคะคือไม่ให้สำลักถูกไหมใช่หน้าตะแคงนี่คือถ้าปกติแล้วไม่สำลักเนาะแล้วก็รีบนั่นห้ามเอาไอ้พวกอะไรนะช้อนเชิญเข้าไปที่ปวดเท้าก็จะกัดลิ้นเลยไม่ใช่เขาไม่ได้กัดลิ้นขาดอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเกิดไปยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกสิ่งต่างๆพวกฟันเฟิร์นพวกเวลาเขาชักมันจะฟอสถูกไหมมันจะแข็งอ่ะใช่ไหมไปนั่นเคยมีแล้วก็แบบว่าลงไปในหลอดลมหยุดหายใจเปล่าๆหมายถึงว่าฟันเฟิร์นเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: อาการหนักกว่าเดิม
2: ใช่
0: จากกรณีนึงเน
2: า
0: ะพยายามที่จะ
2: นี่ความเชื่อที่ผิดที่เราเอาอะไรเข้าไป
0: สรุปคือนอนตะแคง
2: ใช่
0: ให้เขาไม่สำลัก
2: ใช่แล้วก็แต่ดูก่อนนะเวลาตะแคงนี่เขาคอก็ต้องอยู่ในแน่ตรงเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาล้มไปแล้วคอเขาเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็รีบโทร169นะครับ
0: 9
1: กู้ชีพกู้ภัยเข้ามาช่วย
2: คือหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าสงสัยสโตรก
1: มันมีไหมคือแบบพอมีอาการขึ้นมาแล้วสักพักหายไปบางทีคุยอยู่ในหน้าเบี้ยว
0: กลับมา
1: หรือว่าแขนชาปุ๊บ สักแป๊บนึงผ่านไป5-10 นาทีดีขึ้นแล้วนะอันเนี้ยควรที่จะต้องไปพบแพทย์
2: ว่าก็คือเช่นหลอดเลือดเราเริ่มขรุขระใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีอะไรเนี่ยมันขึ้นไปอุดใช่ไหมแล้วมันก็ดิสลอดคือไปวิ่งไปตามไปอยู่ตรงฝอยๆเล็กๆแล้วเพราะนั้นไอ้อาการเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้เราเรียกภาษาเดี๋ยวนี้คนไทยรู้เนาะเขาเรียก TIA transient ก็คือว่าเป็นชั่วคราว I ก็เป็น ischemic คือขาดเลือดแล้วก็ A ก็คือ attack ก็คือเป็นสมองขาดเลือดชั่วคราวพวกนี้ก็คืออาการเป็นทันทีทันใดเหมือนกันแล้วก็จะหายได้ภายใน24 ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นประมาณแบบว่า 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นนาทีทองเป็นอาการเตือนซึ่งประมาณ 5-7% ของไข้ก็จะเกิดเป็นถาวรได้
0: คือยังไงก็ตามแต่ถ้ามีเคสแบบนี้แล้ว
2: ต้องไป
0: ดูแลตัวเอง
2: ทุกโรงพยาบาลเนี่ยใหญ่ๆเนาะหรือเล็กๆเดี๋ยวนี้เขาจะมี stroke fast track stroke fast track stroke fast track ที่รามาธิบดีที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งที่โรงพยาบาลหลายแห่งที่เขามีเพราะมันมีต้องไปเร็วมีการให้ยาสลายลิ่มเลือดถูกไหมครับเพราะนั้นเขาเรียก stroke fast track
1: ก็คือไปตรงห้องฉุกเฉิน
2: ไปห้องฉุกเฉิน
1: แต่เขาจะมี fast track ทีนึง
2: เขาต้อง
1: เ
2: ร็ว
0: ต้องด
2: ่
0: วน
2: พอไปตรงห้องฉุกเฉินใช่ไหมเขาเลยถามเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บพยาบาลที่เขาคัดกรองเขาจะบอกอุ้ยสงสัย stroke นะเป็นบางทีวันรีบเพิ่งเป็นมาเลย
1: เขา
2: จะ
1: activate
2: stroke fast track ซึ่งกำลังจะบอกว่าเวลาที่แก activate เนี่ยคำนิยามของคำว่าหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ย
1: ร
2: เรารวมสมองขาดเลือดชั่วคราวด้วยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ครอบคลุมหมดเลย
2: เพราะฉะนั้นกำลังบอกว่ามันเร่งด่วนไหมมันเร่งด่วนทั้งคุณไม่ดีขึ้นก็เร่งด่วนทั้งคุณดีขึ้นก็เร่งด่วน
0: อ่ะไหนๆพูดขนาดนี้หลายคนจะกลัวไปมากกว่านี้ไปตรวจเถอะวันนี้แหละครับนาทีทองปกติการตรวจอะไรต่างๆหลอดเลือดเอ่ยค่าใช้จ่ายเอารวมๆนะครับคุณหมอฮะประมาณเท่าไหร
2: ่อ๋อคือปกตินะตรวจอัลตราซาวด์ใช่ไหมคะอย่างที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมคะทั้งตรงนี้กับตรงนี้ก็คือประมาณ 4,500 ตรวจหลอดเลือดนะแต่ถ้าเอกชนเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะ
0: เท่าที่ทราบ
2: ก
0: ็
2: คือแค่ตรวจตรงหลอดเลือดตรงนี้ก็ 4,500
0: อะไรผมถามว่าทำไมต้องตรวจหลอดสำคัญตรงไหนหลอดเลือดใหญ
2: ่นี่คือตรวจอัลตราซาวด์นะอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่ตรงนี้ก็คือว่าหลอดเลือดจากหัวใจเราเนี่ยจะขึ้นไปเลี้ยงสมองจะผ่านที่ต้นคอถ้าจับชีพจรมันจะตุบๆตรงนี้เพราะนั้นห้ามไปจับอย่างนี้เนาะเนี่ยตุบๆ
1: ต้องระวังเขาไม่ให้นวดเนาะเวลาไปนวด
2: มัน
1: ต
2: ุบ
1: ไป
2: หมดเนี่ยมันตุบๆใช่ไหมมันก็จะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผนังหลอดเลือดมันเริ่มหนาตัวขึ้นใช่ไหมเริ่มขรุขระเริ่มหนาตัวการในอเมริกาเขาทำการศึกษาแล้ว American Heart นะคะAssociation คือของสมาคมเขาเนี่ย American Stroke ด้วยเขาก็บอกว่าถ้าเราตรวจแล้วหลอดเลือดตรงนี้ขรุขระเป็นการตรวจคัดกรองซึ่งบ่งชี้ว่าจะเรามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบและเส้นเลือดหัวใจตี
1: บบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงเลยแสดงว่ามันก็ชัดเจนว่าตรวจตรงนี้ก็สามารถที
2: ่
1: จะบอก
2: ได้บ่งชี้บ่งชี้เพราะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนี่เป็นยังไงถ้ามันตีบมากเกิน 70% นะเราก็ไปซักอาการต่อหรือต้องไปทำMRI ก็คือดูเข้าอุโมงค์ต่อนะว่าแบบว่าเนื้อสมองมีอะไรผิดปกติไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าตีบมากอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็มีเหมือนหัวใจเขาใส่สเตนใช่ไหมเหมือนเขาผ่าเราก็สามารถจะผ่าแล้วก็เลาะพลักเขาเรียกพลักก็คือคราบเลาะคราบ
0: เหมือนลอกท
2: ่อเหมือนลอกท่อใช่หรือว่าใส่สเตนเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้ายังตีบไม่เยอะปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องคอยเขาเรียกว่าติดตามและการที่เราให้ยาลดไขมันระดับของยาลดไขมันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าเราความเสี่ยงเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าพลาคเราเริ่มหนาปุ๊บเราก็ต้องให้ไขมันตัวเลวต่ำกว่า100อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเริ่มเป็นสต็อกแล้วเนาะไขมันตัวเลวต้อง70อย่างนี้เป็นต้นมันจะบ่งชี้ว่าความเข้มข้นในการที่ควบคุม

0: ไอ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนหลังมาพบว่าเป็นสโตรกเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการคัดกรองรักษามันค่อนข้างเป็นยังไง
1: อย่างที่บอกว่าถ้าเป็น acute stroke เนี่ยเราจะ activate stroke fast track เนี่ย stroke เนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะแย่ลงได้ใน7วันแรกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ให้รอให้7วันมานะเราต้องให้รีบมาเลยโดยเฉพาะเราให้ยาสลายลิ่มเลือดได้เนี่ยภายใน 4.5 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ในบางรายเราก็ให้extend ออกไปได้หรือถ้ามากกว่า 4.5 ชั่วโมงแต่มีลิ่มเลือดใหญ่อุดตันเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ไปลากออกมาได้เรา extend time ถึง24ชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามาแล้วมาเร็วปุ๊บอยู่ใน period อย่างนี้ปุ๊บที่มันจะ activate stroke fast track ไม่ใช่เป็นแล้วเป็นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นแล้วดีขึ้นเป็นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ใน stroke fast track เนาะอย่างนั้นเนี่ยการันตีเลยว่าจะมาถึงทำคอมพิวเตอร์สมองภายใน20นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะทำ MRI ได้ภายใน18ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยความถ้าเราเป็นฉุกเฉินขนาดนั้นเนี่ยเราถึงมี stroke fast track เราจะมีโปรโตคอลไว้อยู่แล้วว่าควรจะทำเมื่อไหร่เมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น OPD ที่เป็นมานานแล้วอันนั้นก็แล้วแต่คุณหมอจะดูว่าเป็นอย่างไร
2: แต่กิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นวันที่8พี่ปิ๊นฮะยิ่งกว่า fast track อีก
0: ครับ
2: เพราะตรวจประเมินอ่ะคุณหมอครับวันที่8ตรวจฟรีด้วยยังไงครับรายละเอียด
1: ก็คือว่ามูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็บริษัทเอกชนนะคะทางการแพทย์เนี่ยหลายแห่งนะคะเราก็ได้จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกนะคะขึ้นที่วันพฤหัสที
2: ่
1: 8
2: ตุ
1: ลาคมนะคะปีนี้นะคะเวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพนะคะที่ชั้น3โซนอีเดนนะคะเพราะฉะนั้นในงานก็จะประกอบด้วย1มีเสวนาบนเวทีบนเวทีก็จะมีคุณหมออาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งและสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเรารวมลงอาจารย์แพทย์จากหลายๆแห่งท่านก็มาคุยให้ฟังว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นยังไงมีอาการเตือนยังไงรักษาอย่างไรแล้วนอกจากนั้นที่เรายังไม่ได้คุยก็คือว่าหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยมันมีสมองเสื่อมได้สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยพบเยอะไม่ใช่อัลไซเมอร์อย่างเดียว
2: ต้องไปฟัง
1: นะแล้วเราก็จะมีบูธพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราฟรีแล้วพอลงทะเบียนอย่างที่บอกคัดกรองความเสี่ยงแล้วเราก็จะให้เบอร์ซึ่งไปตรวจนะคะมีบูธให้ความรู
2: ้
1: แล้วก็มีบูธซึ่งตรวจอัลตราซาวด์ตรวจหลอดเลือด
2: ที่คอ
1: เส้นที่เราพูดถึงเราก็จะมีมา4เครื่องเลยนะคะเราก็มีมาตรวจแล้วเราก็มีตรวจหลอดเลือดแขนขาเพราะว่าหลอดเลือดแขนขามันบอกแล้วไงหลอดเลือดเท่ากันทั่วตัวใช่ไหมซึ่งก็จะมีห้องตรวจแยก2ห้องปีที่แล้วมีห้องเดียวปีนี้มี2ห้อง
0: อ๋อเพิ่มเลยปีแล้วคือได้รับความนิยมมากเลยใช่ไหมครับปีนี้เลยต้องเพิ่ม
1: ใช่ก็ต้องขอบคุณนะคะ
2: คือคิวไม่มีเต็มใช่ไหมผมจะได้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนที่สนใจ
0: ม
2: ี
0: รับจำกัดไหม
1: ก็รับไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงคือเขาทำถึง5โมงเย็นเพราะนั้นอย่าไป4โมงครึ่ง5โมง
0: อย่าไปช่วย
1: เขาจะเพราะว่าคิวมันก็ล้นแล้ว
0: ไปตั้งแต่เที่ยงเลยเขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะเที่ยงเป็นต้นไปก็รีบไปได้เลยแนะนำการเดินทางหน่อยครับเพราะว่าเซ็นทรัลเวิลด์นี่โอ้โหการจราจรหรือว่า
2: ใจกลางเลย
1: ใจกลางเมืองชั้น3เนี่ยรู้สึกว่ารถไฟฟ้า
2: เชื่อมพอดีเลยใช่ไหม
1: เชื่อมเลยรถไฟฟ้าเชื่อมเลยสถานีสยามสแควร์
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เข้าไปเลย
0: มันอยู่ระหว่าง
2: ถึงโซน
1: เราออกสถานีสยามสแควร์ใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วเราก็มีสถานีเช็ดลมถูกไหมคะแล้วก็เดินตรงนั้นแล้วเราก็เชื่อมเข้าเซ็นทรัลเวิลด์
2: เดินสกายวอล์กแล้วก็เชื่อมได้เลยฝากไว้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมตั้งแต่เที่ยงตรงไปจนถึง5โมงเย็นรายละเอียดต่างๆคุยในเปลี่ยนมุมคิดเนี่ยผมให้3ชั่วโมงก็ไม่หมด
0: ใช่ครับ
2: แต่รายละเอียดทั้งหมดจะถูกยกไปได้ทั้งความรู้ได้ตรวจสุขภาพฟรีเพื่อที่เราจะป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองวันนี้ขอบคุณนะครับทางรองประธานกรรมการบูรณิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์หมอดุษยารัตนากรขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับปิ้นค่ะ
2: เดี๋ยวคงได้ไปกันนะครับฝากไว้พฤหัสบดี8ตุลาคมวันนี้หมดเวลาของพวกเรานะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
0: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรครับ
2: พร้อมอาจารย์หมอดุษยากรลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมมิได้หมายถึงเพียงการบังคับใช้กฎหมายหรือการลงโทษผู้กระทำความผิดเท่านั้นหากยังหมายถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การให้โอกาสและการคืนคนดีสู่สังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านกฎหมายมาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมจากการทรงศึกษาและทรงงานด้านกฎหมายพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการทั้งด้านสุขภาพอนามัยการตั้งครรภ์การเลี้ยงดูบุตรและโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมภายหลังพ้นโทษด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในปีพุทธศักราช2549พระองค์ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ Inspire Project เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ต้องอาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจำโครงการดังกล่าวมุ่งให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับกำลังใจการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานการพัฒนาทักษะชีวิตและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หลังพ้นโทษสะท้อนพระปณิธานที่ทรงเห็นว่าผู้กระทำผิดยังสามารถกลับตัวและกลับคืนเป็นพลังที่มีคุณค่าของสังคมได้หากได้รับโอกาสและการดูแลอย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการช่วยเหลือในระดับบุคคลหากยังขยายไปสู่การยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในเชิงนโยบายโดยเฉพาะการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในระบบเรือนจำพระองค์ทรงผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความจำเป็นในการมีมาตรฐานเฉพาะสำหรับผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงซึ่งต่อมาได้นำไปสู่การรับรองข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553ข้อกำหนดกรุงเทพนับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับสำคัญที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีสิทธิสุขภาพและความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังในกรณีที่เหมาะสมพระปณิธานด้านกระบวนการยุติธรรมของพระองค์จึงเป็นการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมเข้ากับความเมตตาอย่างลึกซึ้งทรงแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมที่แท้จริงมิใช่เพียงการลงโทษแต่ต้องเปิดทางให้ผู้ที่เคยผิดพลาดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกรุณาธิคุณพระองค์ทรงทำให้ประเด็นผู้ต้องขังหญิงซึ่งครั้งหนึ่งอาจเป็นเรื่องที่สังคมมองข้ามกลายเป็นวาระสำคัญทั้งในประเทศไทยและในเวทีโลกพระราชกรณียกิจนี้จึงเป็นหลักฐานแห่งพระปณิธานอันมั่นคงของเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมมีมนุษยธรรมและไม่ทอดทิ้งผู้เปราะบางในสังคมตอนต่อไปติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริจุดเริ่มต้นแห่งพระเมตตาที่พระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้รอคอยโอกาสครั้งใหม่ในชีวิต

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
2: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
2: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
5: โกงงบประมาณ
0: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
6: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาไลพระตำหนักจิรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: ีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
7: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
8: เขาเร่งความเร็วไปที่100
9: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
8: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
9: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
8: เมื่อเกิดการชน
9: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆที่โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอ่ะ
10: เพิ่มขึ้น
11: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15: พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ไทยไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์
9: หาเสียงยังโกงได้นะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่า

0: ไม่มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์อย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุ่งหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัย

0: วะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
1: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
0: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
1: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆไม่ให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและ